0: ลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วย
1: มีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าจังใช้1ต่อ2แสนก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
0: ด้านนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหาเรือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันครอส
2: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับ
0: นายเสียสัตว์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นนันนภาแสนตุ้มรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขสั่งคุมเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำชับมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาทุกรายอย่างเคร่งครัดทันทีโดยให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการกักกันกรณีไม่มีอาการและแยกกักกรณีมีอาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายการบินที่เกี่ยวข้องและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้ข้อมูลระหว่างวันที่21ถึง26พฤษภาคม2569ไทยมีผู้เดินทางสะสมทั้งหมด64คนโดยมาจาก DR คองโก12คนและยูกันดา52คนสำหรับคำสั่งการกักกันและแยกกักมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 น.โดยกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินมาตรการที่เหมาะสมเป็นระยะ
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทย ยพลัส6040ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดแนวทางป้องกันด้วยหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน
3: กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงถึงกรณีแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการว่าถือเป็นความท้าทายที่กระทรวงให้ความสำคัญเนื่องจากมีความกังวลว่าการรับชมเนื้อหาวิดีโอสั้นเป็นเวลานานอาจส่งผลให้นักเรียนสูญเสียสมาธิซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงต้องดำเนินการหาทางออกอย่างเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มดังกล่าวเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยในอนาคตอาจมีการกำหนดมาตรการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้กระทรวงจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าวเฉพาะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงมีช่องทางการสื่อสารของกระทรวงอีกหลายช่องทางควบคู่กันไป
5: ที่เรากังวลก็คือเรื่องการเด็กนักเรียนเนี่ยไปใช้เวลาดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ่อยๆใช้เวลานานทำให้อาจจะสูญเสียเรื่องของสมาธิได้เรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่นะครับกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันแต่เป็นเรื่องที่ท้าทายที่กระทรวงเองเนี่ยต้องมีวิธีที่จะต้องดำเนินการทางใดทางหนึ่ง
4: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเพื่อตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพและหลีกเลี่ยงการใช้และบริโภคเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
3: บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปี2569ผู้สมัครหลายรายเดินทางไปยื่นเอกสารตั้งแต่เช้ามืด
6: บรรยากาศการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันแรกที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการรักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดรวมถึงสื่อมวลชนจากหลายสำนักเดินทางมาปักหลักติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่เวลา 5:00 น.กรุงเทพมหานครได้เปิดลงทะเบียนผู้สมัครสก.และผู้สมัครผู้ว่ากทม.ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆที่เร่งอำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครอย่างเป็นระบบเพื่อให้ขั้นตอนการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อมาเวลาประมาณ 5:47 น.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระเดินทางมาถึงเป็นคนแรกขณะที่ผู้สมัครรายอื่นๆต่างทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่รับสมัครอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีไปจนถึงวันที่1มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงนิตยาขุนสิมรายงาน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านห้วยไม้สางตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดปัตตานีที่อบต.กะรุบีตำบลกะรุบีอำเภอกะเพาะจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองรังอำเภอนาหม่อมจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดหนองตาครองตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่5ชุมชนมะละกอตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงรายที่หมู่2บ้านห้วยแล้งตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต
4: ่
7: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
9: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐอาจใช้กำลังทางทหารกับโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรมีประเทศใดควบคุมช่องแคบแห่งนี้เนื่องจากเป็นน่านน้ำสากลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขายังคงไม่พอใจกับ ข้อเสนอสันติภาพของอิหร่านหลังจากสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับร่างบัญญัติบันทึกข้อความเข้าใจระหว่างอิหร่านและสหรัฐฉบับไม่เป็นทางการที่เกี่ยวกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วโดยอิหร่านจะต้องฟื้นฟูการเดินเรือเชิงพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามภายในระยะเวลา1เดือนขณะที่สหรัฐจะต้องถอนกำลังทหารจากพื้นที่โดยรอบอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านายมูฮัมเหม็ดโอเดผู้บัญชาการกองพลน้อยอันกาซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสพร้อมครอบครัวเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายโอเดเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางทหารของกลุ่มฮามาสมานานกว่า30ปีด้านนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุว่านายโอเดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสคนที่4ที่ถูกสังหารโดยกองทัพอิสราเอลพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสมีอำนาจควบคุมทางทหารและพลเรือนในฉนวนกาซาโดยเด็ดขาด
4: นายแพทย์ทีโรสอัดฮานอมเกรเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกระหว่างกลุ่มกบฏและกองทัพ DR คองโกที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ทศวรรษกำลังทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสู้รบโดยทันทีเพื่อควบคุมการระบาดครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าการโจมตีสถานพยาบาลหลายแห่งใน DR คองโกส่งผลให้การติดตามผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแทบเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วกว่า101รายรวมทั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตราว220ราย
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านเฉยชนะเซรังงอจากมาเลเซีย2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมเอาชนะไป36ต่อ21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีฑาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินทร์ถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองการแข่งขันแบดมินตันWorld Tour Super 750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวมืออันดับ32ของโลกไป0ต่อ2เกมแล้วก็รอบ2ไปพบกับนัสึกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกมแล้วก็รอบ2ไปเจอกับหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภานิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตกเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2ต่อ0เกมผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรุธนาภักดิ์โอบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลีน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น ขณะที่เดชาพลโพวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
14: 1 นาทีกับกปท.การอุ้มเด็กนั่งบนตักขณะขับรถนั้นเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะผู้ขับขี่จะพะวงและสนใจในตัวเด็กจนขาดสมาธิโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดเมื่อเด็กแย่งพวงมาลัยรถหรือเปลี่ยนเกียร์รถเล่นซึ่งอาจลอกเลียนมาจากพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่มักพาเด็กมานั่งเล่นบนรถขณะจอดและให้เด็กลองจับพวงมาลัยหรือเปลี่ยนเกียร์เล่นเพื่อความสนุกสนานโดยลืมนึกไปว่าเด็กจะเกิดการจดจำและเมื่อมีโอกาสได้นั่งบนตักผู้ขับขี่ก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่เคยทดลองดังนั้นหากจำเป็นต้องให้เด็กเล็กโดยสารมาในรถด้วย ควรให้มีผู้ดูแลคอยอุ้มเด็กไว้บนตักเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ซุกซนแต่หากต้องเดินทางโดยลำพังควรจัดให้เด็กนั่งที่นั่งสำหรับเด็กหรือคาซีททางด้านเบาะหลังรถและหากเป็นเด็กโตก็ควรให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยทุกครั้งนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่างแม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วภายหลังจากการเชื่อมต่อของจุลทวีปชานไทยและอินโดจีนแรงจากการเชื่อมต่อทำให้แผ่นทวีปทั้งหมดโผล่พ้นระดับน้ำทะเลเกิดการสะสมของตะกอนแม่น้ำในแอ่งตามที่ราบกว้างใหญ่จนมาถึงเมื่อ65ล้านปีที่แล้วเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเซียทำให้ที่ราบสูงโคราชซึ่งเคยเป็นแอ่งสะสมตะกอนถูกยกขึ้นเป็นที่ราบสูงหลังจากนั้นถูกกระบวนการผุพังอยู่กับที่และกร่อนต่อเนื่องจึงมีผลต่อภูมิลักษณ์ของที่ราบสูงโคราชในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกค่ะ
18: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: มาทำไมยังถึงเนี่ย
1: ก็มาดูเองสิว่าธุรกิจไปถึงไหนแล้ว
0: ยังหอยังหอไม่ต้องห่วงนะพ่อเตาสิยังสบายสบาย
1: เออสบายสบายเถอะระวังไอ้พวกกุ้ยมันจะเล่นงานเอาหน่อยเองนะ
0: เฮ้ยใครมันจะมาทำเตาสิยัง
1: แปลว่าแถวนี้เองคุม
0: ใช่ใช่สิพ่อ
1: โอ้โหถึงงั้นทีเดียวว่าบ้านมันได้เงินชวัดที่จะเรียกว่าแน่ฮะคนเราเมื่อมีอะไรนั่นแน่มันก็เด่นไปอีกแบบนึงนะ
0: ผมไม่ความว่ายังไงอ่ะเด่นอะไรอ่ะเด่นไปอีกแบบน่ะ
1: ก็เด่นที่วอนจะถูกกระทืบไงล่ะลูก
0: พ่อหมายความว่ายังไงทีนี้พูดออกมาแบบเนี้ยมันชักเง่งแล้วสิ
1: เออให้มันต้องเง่งต้องงงนะใครจะทำไงมาเรื่องเขาเองมันต้องมายุ่งแล้วนี่หัวจอกแล้วลอตเตอรี่ยังขายไม่หมดหรือไง
0: เฮ้ยเหลืออีกไม่กี่คู่หรอกพ
1: ่ออ
0: ืมแต่พ่ออ่ะจะอุดหนุนหรือยังไงที่ถามอย่างเงี้ยแหมพ่อจะไม่ซื้อเอาไว้เสี่ยงโชคสักคู่เหรอฮ่าดีนะพรุ่งนี้รวยไงพ่อ
1: จะมารอขายค่ะคนกันเองน
0: ึ
1: ก
0: ไม่ได้หลอกกันนะ
1: รอขายพ่อนี่ซื้อไปทำไมดูไม่เฮงเว้ย
0: เฮงไม่เฮงกันนึกว่าอุดหนุนลูกเต๋าก็แล้วกันนะม
1: ัน
0: จะเสียหายเลยนักหนาเล่าพ่อซื้อลูกลูกขายให้ดีมากนะพ่อนะใช่เลยนะ
1: มาเขายังไม่ได้ฝันฝนเลย
0: ปะโถไม่ต้องฝันหรอกพ่อสมัยนี้นะเขาไม่ฝันกันแล้วล่ะเขาใช้วิธีเก่งกันนะพ่อนะเก่งให้ระบือระร่อนไปเลยเอาพ่อกี่คู
1: ่กี่คู่ไม่เอา
0: ถอยให้ออก
1: มาโผล่มาท่าแล้วนี่เราวะข้ากลัวหวยล็อกไว้ข้ากลัวไม่อยากเล่นนะนี่พ่อเพียงแต่แวะมาดูเท่านั้นแหละกลัวว่าพวกนักเลงหัวมามันจะมาหาเรื่องเอา
0: โทรบอกแล้วไม่ต้องห่วงคนยังเปล่าสักอย่างรับรองไม่มีหน้าไหนมาทำอันตรายได้เลยนะพ่อเราเป็นคนมาหากินร่างกายก็ไม่สมประกอบไม่ต้องกลัวหรอกลูกชายสุดที่รักของพ่อจะเป็นอันตราย ไม่ต้องกลัวหายใจโล่งอกได้เลยนะพ่อจ๋าเชื่อเต่ากันหน้านะพ่อนะ
1: เออแม่ได้ยินเองพูดงี้ค่อยเบาใจไว
0: ้เอาพ่อ
1: ว่าไง
0: นาฬิกาที่ให้ในพ่อไปไว้ไหนล่ะ
1: ก็อยู่ที่บ้านไม่อยากจะติดตัวมันด้วยอ่ะเดี๋ยวมันจะเสียงานเรามางานกรรมกรไว้สานาฬิกาดีๆใครจะมาสงสารนะเดี๋ยวหมั่นไส้เขาใจไม่รู
0: ้รู้ล่ะกลัวก็จะว่าเรารวยใช่ไหม
1: นี่มันต้องมีไหวพริบอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าไอ้เต่าลูกต่อ

0: ไงพี่โสวันสองวันอารมณ์ดีจังนะ
1: เ
0: ห็นเตรออกไปหาลูกชายอยู่เรื่อยเลยมีอะไรพิเศษพิเศษหรือยังไง
1: ก็ไม่มีน้ำมันยังไงก็มารู้มันห่วงมันวะ
2: ก็น่าอยู่ล้อเด็กพิการอย่างนั้นน่ะทำอะไรกับใครเขาก็ไม่ได้เผื่อมีพวกจอมอิทธิพงเข้ามากลั่นแกล้งแล้วก็โอ้ยมีแต่ซวยกับซวยเท่านั้นแหละ
0: ฮ่าน่าสงสารมันออก
1: ไม่ต้องมาสงสารมันหรอก
0: อ้าวไงพูดอย่างนั้นล่ะพี่โส
1: มันเก่งกว่าเอง2ตัวเล
2: ยอุ๊ย
1: ไอ้ที่แถวมันขายลอตเตอรี่มันบอกว่ามันคุมว่าใหญ่เว้ยใครเขาไม่กล้าทำอันตรายมันหรอก
0: เป็นไปได้ยังไงอ่ะ
2: โอ้นะมั้ง
1: ไม่เพราะเท่าที่ข้าสังเกตดูนะมันเป็นงั้นจริงๆว่ะโอ้โหแต่ละคนให้ความนอบน้อมกับมันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนี่ก็พูดเรื่องจริงนะ
0: ลิเกละมั้งพี่สอง
2: ทำไมแต่ลิเกเป็นหมอลำว่ะ
1: แม่จะบ้าปะเว้ย
2: จริงจริง
1: เปรียบเทียบมันงดงามหน่อยได้ไงวันหน่อยหน่อยหน่อยมาเปรียบลูกข้าเป็นลิเกไปโน่นชิชิชชาบาซิลอนพวกเอกปากเสียงนี่แหละปากมันถึงจะได้มีสีนะ
0: ไม่หรอกพี่ล้อเล่นนิดหน่อยไม่ได้หรือยังไงนะใจสอที่จริงจริง
1: สอแล้วไม่สอหรอกแต่ว่ามันมีเรื่องเล็กน้อยอยู่ในหัวใจเว้ย
2: เรื่องอะไรล่ะพี
0: ่นั่นน่ะสิคนอย่างพี่โสอะไรๆก็ดูดีไปซะทั้งนั้น
2: ใช่
0: ลูกคนเดียวมีหนำซ้ำยังทำมาหากินได้อีกด้วยยังจะต้องมาวิตกกังวลอะไรอีกล่ะพี
1: ่ไอ้พวกนั้นไม่อันเดอร์สแตนไม่เข้าใจนะว่าเขากำลังวิตกเรื่องอะไร
0: บอกมาสิเผื่อช่วยได้เราจะช่วย
2: บอกมาเลยแพ้ไม่ต้องกลัวไปหรอกใครมันจะมาทำอะไรพี่น่ะเราจะเอาพวกในโกดังทั้งหมดเนี่ยลุยมาสิชุ่มไปเลยดีไหมเพ
1: ่เฮ้ยข้ามาต้องการจะมีเรื่องอ่ะ
0: อ้าวแล้วจะทำยังไงอ่ะ
1: ก็มาต้องทำยังไงคือเวลานี้ข้ารู้แต่เพียงว่ากำลังมีคนคิดจะปองร้ายข้ากับลูกอยู่นะชัว
0: เป็นความจริงเหรอพี่โส

0: านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกรดทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์ข้าวานะมันจะต้องไปตามมีข้าสังหรณ์อยู่แล้ว
2: มันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไง
1: ถามอีกอะ
2: วันพี่กับลูกน่ะไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้กับใครเลยนี่
3: จริงพี่พี่คิดมากละมั้งไม่ถูกหวยใต้ดินแล้วลมเสียหรือเปล่า
1: บ้าพูดแล้วนี่
2: สงสัย
1: บ้าพูดมันแล้วก็บ้าดิจะบ้าหวยไม่รู้จบ
2: โอ้พี่บ้าได้ยังไงเล่าว่าโถเอ้ยนี่มันเป็นความหวังของคนจนทีเดียวนะพี
1: ่จบหยุดพอเฮ้ยบ้าพอเจ้าสันเจ้าเผือกหยุดเสียทีอะข้าต้องการจะพูดเรื่องที่มันเป็นงานเป็นการซะหน่อย
3: เรื่องอะไรพี่
1: เรื่องหวย
3: เรื่องอะไรจ๊ะ
1: เกี่ยวกับเจ้าเต่าอะ
2: ฮะอ้าวทำไมล่ะพี่ก็ตะกี้นี่เห็นว่ามันเอาตัวรอดได้ไม่ใช่เหรอพี
1: ่ไอ้น้ำก็เป็นความจริงอะแต่ถ้ามันเจอนักเลงการเมืองเข้าไปใครไปช่วยมันได้
2: ไม่ละมั้งพี่กวนเมืองอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อกวนทั้งกวนทั้งกามรู้ไหมครับง่วงเมื่อกันนี
3: ่เพ้อแล้วพี
1: ่นะยังไงวะ
3: พี่อย่าคิดมากซะแล้วล่ะตำแหน่งอย่างพวกเรานะก็แค่คนงานในกดดังเท่านั้นมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรนี่
2: น
3: ะใครเขาจะมาทำร้ายรู้ว่าพี่ไปก่อเรื่องอะไรเอาไว้หรือเปล่าอ่ะฮะ
1: จะไปก่อเลยก็ผี
3: ก็หวยไง
1: ก็ได้พูดเรื่องนี้ไม่พูดด้วยวันนี้ข้าจมอยู่ในเนี่ยข้าคนขยันงานเลิกงานก็กลับบ้าน
2: อีตอนกลับนี่ต้องแหมกลัวรถจะหมดอยู่สิน
3: ั่น
1: คิดหวยต่อแล้ว
2: พี่สังหรณ์อะไรสังหรณ์ได้ยังไง
3: ก็ถึงว่าพี่มากไปละมั้ง
2: พี่หอนเหรอ
3: ใช่แกไม่ได้หอนหรอก
2: สังหรณ
1: ์เนี่ยมา
2: เออ
3: พี่ไม่มีใครเข้ามาทำร้ายพี่หรอกนะอย่าห่วงไปไหนเลย

0: พี่ส
1: อ
0: นี่อย่าทำมืออย่างนั้นสิเอ้ยไม่ใช่อย่าทำหน้าอย่างนี้ดิ
1: แหม
0: ม
1: ันมองเห็นหน้าตรงๆก็เป็นมือหงิก
0: ๆนั่นน่ะสิ
1: มันกลุ้มว่ากลุ้มว่า
2: ไปทำไมพี่เองก็รู้ตัวเองดีอยู่แล้วมันฉันเหรอว่าพี่น่ะไม่ได้เป็นนักเลงหัวไม้อะไรกับใครเขาเลยนี
1: ่เออมันใช่อ่ะแต่ว่า
0: โอ้พี่ไม่ต้องมีแต่หรอกรอให้เรื่องมันเกิดขึ้นซะก่อนไม่ได้หรอพี
1: ่
0: แล้วค่อยคิดแก้ไขดีไหมล่ะ
1: รอเข้ามาตอนหน้าก่อนหรือไง
0: ใช่แล้วเอ้ย
1: บ้า
0: อย่างนั้น
1: บ้าไม่ได้หรอกอะไรวะปล่อยให้เกิดเรื่องซะก่อนแล้วค่อยคิดแก้ผ้า
0: เฮ้ย
1: ค่ะได้ค่ะคิดแก้ไขแล้วก็เข้าตำรางวัวหายแล้วร้องคอกแม่แมวไว้แบบนั้นแมว
0: ทำไม
1: ข้ามารุ่นเด้อแล้วยังไงข้าต้องหาทางป้องกันไว้ก่อนแล้ววะ
2: ป้องกันไงเพ
1: ่ข้าจะต้องวิ่งหนีมันซะก่อน
2: ฮะ
1: ได้ไม่ใช่ข้าจะต้องปราบมันซะก่อนที่มันจะปราบข้าเว้ย
0: ทำยังไงจะปราบยังไงผี
2: เฮ้ยนี่พี
1: ่
2: วันนั้นมันจะทำไงพี่ทำไง
1: เอาเถอะ
0: ฮะ
1: ทำให้เสียงเหี้ยมนิดหน่อยแล้วพวกเองสองคนจะรู้ว่าข้าจะทำยังไงอีกไม่นานเกินรอหรอกวะ

0: ่องอะไรอ่ะ
1: ฉันเองล่ะพ่อ
2: เสียงของคุณหูมันใส่ลูกมันเกิดกล้า
0: เฮ้ยเข้ามาช่วย
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยทำไมจุดมันเผาอย่างนี้ไม่รู้สิ
0: ได้ก็พูดเดียวกันเลย
1: ไปไปไอ้จุดไป
0: โอ้โหนี่มีอำนาจจริงๆอ่ะพูดแค่นี้นั่นอึ้งอึ้งอึ้งมันสงสัยมันฟังภาษาก็รู้เรื่อง
1: พ่อนี
0: ่ไอ้ดาวนี่นี่ดูเองเส้นเองนี่นึกไอ้ท่าไหน
1: ทำไม
0: ถึงได้แต่งตัวแรดเป็นอะไรโรมงโรมันเป็นอาหารนี่ไปขโมยชุดอะไรใครเอามาแต่งเนี่ย
1: พ่อแล้วก็ใครไปขโมยใครเรายี่ห้องคุณเต่าสิยาไม่ต้องขโมยใครก็ได้นะรักพี่เอ้ยพ่อ
0: ไอ้ดาวมาปะนะนี่กูนะพ่อมึงนะ
1: ใช่
0: ฮะฟาเฟอร์ว่าไม่ใช่เดอะซันด้วยไม่เพื่อนโอ้เดี๋ยวว่าเต้เลยเต้เลย
1: โอ้ยขาสิโอ้ยกับโดนหน้าเนี่ย
0: งาบุ๋มจีนด้วยเนี่ย
1: นี่ลูกนะพ่อไม่ใช่ฟุตบอลนะ
0: เดี๋ยวอย่าพูดเรื่องฟุตบอล
1: นึกจะเตะเมื่อไหร่ก็เตะ
0: เซ็งไว้เรื่องฟุตบอล
1: น
0: ี่ถ้าเราคัดติดทีมชาตินะขอโทษนะทีมไทยไม่มีวันแพ้มาเลย
1: อุ้ยแกพ่อ
0: นี่ข้ามาติดทีมชาติมา
1: แล้วทำไมพ่อไม่ไปอ่ะทำไมพ่อไม่ไป
0: เขาไม่เชิญบ้าทำนี่อาย
1: พ่อจ
0: ๋
1: า
0: อะไร
1: พ่อใจร้ายชะมัดเลย
0: ขอบคุณอ้าทำไมเป็นยังไงทำไมมึงพูดอย่างนี้นี่เองที่สาธยายมาทั้งหมดที่จบไปยัง
1: เดี๋ยวแม่พ่อแล้วก็ทำไมชอบเบรกกลางอากาศอยู่เรื่อยก็ไม่รู้สิเอ๊ะทำไมพ่อสีหน้าชอบกดนะมีอะไรเหรอใครก็ทำให้ขุ่นข้องมองใจหรือยังไงไม่ทราบ
0: เอ็งอย่าทราบไง
1: ใช่แล้วบ้างไง
0: บอลก็แพ้หวยก็ทานเฮ้ยกลุ่มเรื่องอื่นไว้กลุ่ม
1: ฮะกลุ่มอะไรฮะนี่จะพ่ออ
0: ะไร
1: ตังวันนี้ได้เท่านี้
0: เขาจะมาปลอบใจอ่ะนี่ขอโทษนายเต่านายเต่านะเรื่องเงินกับพ่อเนี่ยว่ะฮ่าเรื่องเล็กว่
1: ะแล้วเรื่องอะไรเรื่องใหญ่อ่ะ
0: เรื่องนี้นะคือเงี้ย
1: คือ
0: วันสองวันมันพ่อมันเกิดความสึกไงกับลูก
1: รู้สึกยังไงอ่ะ
0: มันคล้ายว่าเป็นลางสังหรณ์ว่ะมันพ่อก็บอกว่าถุงมันเป็นอะไรกันแน
1: ่พ่อคิดอย่างนั้นเหรอพ่อ
0: เออใช่แล้วเอ็งมีความรู้สึกตังหิดตังหิดเหมือนพ่อหรือเปล่าม
1: ันก็ว่าจะพ่อฮะเกิดความรู้สึกแบบเนี้ยเพราะอะไรอ่ะ
0: นายย้อนถามไว้มันก็เพราะไม่รู้ไว้
1: อ
0: ้
1: าว
0: คือพ่อเองก็บอกไม่ถูกกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอยู่ดีรู้สึกเฉยๆงุนงิดงุนงิดเลือดลมไม่สะดวกอะไรเงี้ยบอกไม่ถูกว่ามันเกิดได้ไงปุ๊บปั๊มก็เกิดขึ้นนะ
1: เหมือนฉันเปรียบเลยพ่อ
0: ฮะจริงเหรอองั้นเองก็
1: ฉันเองก็นะอยากจะเล่าให้พ่อฟังเหมือนกันแหละมันยังไงเอาใหม่รู้ว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาหรือเปล่าพ่อ
0: นาฬิกาทำไมวะ
1: ก็มันจะเป็นไปได้มากที่เรารับซื้อของโจรน่ะ
0: เฮ้ยไม่แล้วมั้ง
1: แต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะพ่อนะเราจะทำยังไง

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบรู้เผื่อแข่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงษ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Fill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: กลอบ้านเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่

0: มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ไปหาหมอมั้ยคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ือไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: วันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของ

0: ร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันเชียงใหม่เรดิโอ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติพร้อมนำสาระดีๆที่เป็นประโยชน์หรือจะเป็นข้อคิดที่ช่วยสะกิดเพิ่มกำลังใจและเดินให้ถูกทิศถูกทางนำมาฝากกันค่ะพร้อมกับคุณภัทธมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเรื่องของการใช้ชีวิตกับการฝึกวินัยการนอนก็สามารถที่จะช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับซึ่งแน่นอนนะคะหากนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็ย่อมจะส่งผลเสียต่อสุขภาพดังที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าวารสารการแพทย์ The New England Journal of Medicine 17 กรกฎาคม 2024 ได้เผยแพร่บทความทบทวนวิชาการเรื่องการดูแลรักษาอาการนอนไม่หลับบอกว่าการใช้ยาควรเป็นตัวเลือกท้ายๆเพราะเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวหากนอนไม่หลับควรปรับวิธีการใช้ชีวิตประจำวันลดสิ่งกระตุ้นฝึกวินัยการนอนและอาหารการกินต่างๆควรปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลและแนะนำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยทางเพจรายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ค่ะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจในการขายที่ทำความพอใจให้ลูกค้าใส่ความยิ้มแย้มแจ่มใสลงไปแทนความบูดบึ้งบนใบหน้าใส่ความอ่อนโยนในการพูดจาและการให้เกียรติแทนการโต้แย้งที่ไม่ได้ยั้งคิดใส่ความรู้สึกกระตือรือร้นลงไปแทนที่ความเฉื่อยเหนื่อยใส่ความรู้สึกยินดีและจริงใจลงไปแทนการเสแสร้งใส่ความจดจำผู้อื่นลงไปแทนการหลงลืมใส่ความช่วยเหลือเกื้อกูลลงไปแทนการขัดขวางเอาชนะใส่การให้แทนการรับเอาใส่การกระทำทันทีลงไปแทนที่การผัดวันประกันพรุ่ง
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำค่ะอีกหนึ่งความอร่อยคำโตสดใหม่ทุกเข่งเชิญนะคะแวะมาที่ใจเป่าดิ่มซำสูตรเด็ดที่เราคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ทำสดวันต่อวันมีใจเป่าเอ็กซ์เพรสบริการด้วยนะคะสาขามีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
1: ่การเวลา
4: Craftflat
5: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
6: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
5: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
7: From passion to creation
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
7: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิก

0: และควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9 Your happiness

0: เชียงใหม
1: ่จากหนังสือ100เคล็ดลับยกระดับความสำเร็จความคิดสร้างสรรค์มาจากภายในคนเรามักจะคิดว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นเหมือนงานทั่วๆไปที่สามารถซื้อขายได้แต่ในความเป็นจริงนั้นความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเหมือนงานหนักและความพยายามเนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ต้องการแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลผลิตอันเกิดมาจากจิตใจที่มีความสนใจใคร่รู้ในคำถามสถานการณ์และความเป็นไปได้ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ได้เกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือรางวัลใดๆเลยค่ะแต่เกิดจากการที่เราเพ่งความสนใจไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเราเกิดความต้องการเช่นนั้นด้วยใจจริงจึงเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์

องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึงพันสาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ

0: าณิชย์ทุกสาขาออกร่างใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนร่วมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
3: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เด้นสคูล
4: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็น

และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482Your happiness, our happiness. Mass FM. Your happiness.

ผู้ฟังคะอีกหนึ่งวันดีที่มีความสำคัญวันหยุดที่จะมาถึงไม่เพียงวันที่31พฤษภาคมซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาต้นเดือนหน้าอีกหนึ่งวันหยุดนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายนเพจพระลานได้โพสต์ระบุว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีแนวทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมดังนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นตลอดเดือนมิถุนายน2569ให้สวดบทสุทธิตาปรมราชินีวรธานาคาถาต่อท้ายด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตามมติที่145/2569ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญน้อมจิตเจริญภาวนาและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน Mass FM

0: ุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
0: มนนมสด

0: ราชปัญญาวชิโรดมพุทธาคมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีสถิตณวัดเทพเจติยาจารย์จังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลได้เมตตาให้ธรรมะในเรื่องทำไมต้องนั่งสมาธิทุกวันการนั่งสมาธิเป็นการปรับสภาพใจเข้าสู่ความปกติสมดุลเมื่อใจเราสมดุลเราจะสามารถมองอะไรเป็นไปตามความเป็นจริงได้มากขึ้นครั้นเมื่อเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตเราเราก็จะไม่เสียใจจนเกินไปใจเราจะถูกยกขึ้นเหนืออุปสรรคเราจะไม่เสียใจไม่น้อยใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเราจะไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ใจเราจะถูกทำให้สงบท่ามกลางความวุ่นวายสับสนเราจะสามารถตัดความฟุ้งซ่านรำคาญใจไปได้หลายๆเรื่องใจเราจะถูกกระแสบุญหล่อเลี้ยงสามารถเชื่อมต่อกับบุญเก่าที่เราเคยทำมาในอดีตให้มีโอกาสส่งผลโดยง่ายและที่สำคัญเป็นการกระทำมุ่งต่อหนทางบรรลุมรรคผลนิพพานโดยตรงดังนั้นจงรีบทำความเพียรเถิดเพียรที่จะนั่งสมาธิให้สม่ำเสมอเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะการปฏิเสธการนั่งสมาธิเท่ากับเป็นการปฏิเสธการเข้าถึงธรรมะของตัวเราและการปฏิเสธการนั่งสมาธิอย่างเป็นประจำเท่ากับเป็นการเลื่อนเวลาการเข้าถึงธรรมะของตัวเองออกไปเรื่อยๆดังนั้นหากรักตัวเองรักที่จะทำให้คนรอบข้างมีสัมมาทิฏฐิอย่างที่เราวาดฝันจงนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันEducation Beyond Tomorrow
1: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
1: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
0: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
1: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
0: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
0: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: คุณผู้ฟังคะเชื่อว่ากับการแบ่งปันไม่เพียงนำความอิ่มเอมใจมาให้ผู้ให้นะคะแต่ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหากว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ฟอราบีไม่ว่าจะเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นการให้ใดๆก็ตามแต่เรามีการจัดกระเช้าเพื่อรองรับการให้ในทุกเทศกาลทุกการให้ในความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้กับการจัดทำเครื่องทานในการทำบุญด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับในทุกๆสถานภาพเชิญแวะมานะคะที่ Fora Bee Shop เพื่อเลือกกระเช้าของขวัญหรือจะเป็นกระเช้าในการทำบุญตลอดจนการดูแลสุขภาพกับการรับอย่างประทับใจมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คุณได้เลือกกันนะคะที่ร้าน Fora Bee ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือที่ Fora Bee Shop ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ053-420-977 ค่ะ
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ถูกจริงประทับ ับใจไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและ

0: งฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
2: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมธรรมร่วมใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your happiness Our happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนก่อนเจอวิกฤตเอลนีโญฝนทิ้งช่วงยาวถึงเดือนสิงหาคมนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้ว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะตกในช่วงบ่ายหรือเย็นพร้อมคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่รวมถึงมีคลื่นลมแรงบริเวณท้องทะเลเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคใต้และภาคตะวันออกก่อนเป็นลำดับแรกโดยจะเริ่มมีปริมาณฝนเพิ่มสูงขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกลุ่มฝนจะขยายวงกว้างเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ชาวเรือขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ค่อนข้างแรงในปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจเผชิญกับความแล้งยาวนานกว่าปกติถึง10วันต่อการตก1ครั้งทั้งนี้รวมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ10จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกนี้ไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้บริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลัก

0: หลายให้บ้านคุณคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
0: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
0: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
3: ่ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: You're listening. 92.

0: วัสดียามเช้าค่ะมาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันพฤหัสบดีปลายเดือนแล้วค่ะคุณผู้ฟังอีกแค่ไม่กี่วันจะสิ้นเดือนแล้วด้วยวันนี้พบกันวันพฤหัสบดี28พฤษภาคม2569วันที่เชียงใหม่เราเช้ามาอากาศดีดีตรงที่ไม่ร้อนนะคะไม่มีฝนค่ะขับขี่กันอย่างสบายแต่ก็รถเยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะหลายเส้นทางนี้รถแน่นรถติดโดยเฉพาะโซนหน้าโรงเรียนก็คงจะเป็นปกติของการเปิดเรียนกันนะคะและวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันเลยทีเดียวมาลุ้นกันว่าฝนจะมาไหมหรือว่าอาจจะมาช่วงกลางคืนเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาก็คือจะบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี้โซนหางดงฝนตกเยอะมากหนักหน่วงแล้วก็ในเมืองเช่นเดียวกันก็น่าจะตกแบบทั่วๆแน่นอนทั้งฝนตกฟ้าร้องมาเต็มแต่ไม่มีไฟดับนะเท่าที่ดูนี่หลายๆคนก็ยังสามารถที่จะโพสต์คลิปแล้วก็โพสโซเชียลได้ว่าบ้านฝนตกหนักแค่ไหนรายงานกันแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวมีไลฟ์สดในการดูบรรยากาศฝนตกประหนึ่งว่านานๆทีฝนจะตกกันนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งของวันอากาศที่ดีแล้วก็ฝนตกแต่เมื่อคืนนี้ที่หางดงเนี่ยเขามีถนนคนเดินที่หน้าอากาศฝรั่งนี่เห็นใจพ่อค้าแม่ค้ามากๆเพราะว่าช่วงก่อนที่จะเปิดตลาดประมาณสัก 4-5 โมงฝนก็ตกมารอบหนึ่งแล้วก็คิดว่าฝนจะหายไปพอตอนดึกๆมา 2-3 ทุ่มตกหนักกันอีก1รอบพอค่ะแม่ค่ะก็ขนของกลับบ้านกันอย่างอีรุงตุงหนังกันเลยทีเดียวนะคะสู้ๆช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดมากๆเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นกับเช้านี้ค่ะหายใจได้อย่างเต็มปอดงานเก่าของพี่ปอยโกศิยพงษ์นะคะเสียงของรัตกล้ามรดิตแล้วก็ปอดโมเดิร์นด็อกด้วยกับลมหายใจและพี่โจอมรินทร์กับเติมใจให้กันนะคะ 9:19 นวันนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งพาหรือว่าไทยช่วยไทย plus ยังติดชื่อเดิมคนละครึ่งแต่รอบนี้ไม่ได้คนละครึ่งนะ60-40เดี๋ยวไปดูข้อมูลกันให้ดีว่ายังไงบ้างนะคะคุณผู้ฟังซึ่งไทยช่วยไทย plus รอบล่าสุดลงทะเบียนมาตั้งแต่25พฤษภาคมตอนนี้สิทธิ์ยังเหลือเยอะเลยนะคุณผู้ฟังหลักล้านกันเลยทีเดียว 4,538,741 สิทธิ์นั่นเองค่ะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนด่วนๆจนถึงพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้หมดวันศุกร์ที่29พฤษภาคม4ทุ่มปั๊บสิทธิ์จะหายไปเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่ากำลังชะล่าใจคิดอยู่เอ๊ะจะลงดีหรือไม่ลงดีอะไรประมาณเนี้ยก็คิดให้ดีกันละกันค่ะเพราะน่าเสียดายรอบนี้ได้ตั้ง4เดือนเดือนละ 1,000 ถือว่าช่วยได้เยอะเลยทีเดียวร้านหมูกระทะเอ่ยร้านต่างๆนานาซึ่งพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็รอโครงการนี้ที่จะทำให้ได้ใช้งานกันด้วยและได้ข่าวว่ารอบนี้สามารถที่จะใช้ในส่วนของรถทัวร์ได้ด้วยนะขึ้นรถโดยสารก็สามารถใช้ไทยช่วยไทย plus ได้ด้วยค่ะฉะนั้นก็ลงทะเบียนกันพรุ่งนี้วันสุดท้าย 22:00 นจนถึงเวลา 22:00 นถ้าเกิดหลัง 4 ทุ่มไปตัดแล้วนะคะคุณผู้ฟังไม่เหลือแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ลงกันให้เรียบร้อยกันละกันช่วงนี้บรรยากาศของธนาคารกรุงไทยก็น่าจะคึกคักแน่นอนนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเราค่ะคุณผู้ฟังวันนี้แจ้งข่าวเรื่องราวของอุบัติเหตุจะบอกว่าเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางหนึ่งที่ไปเตือนใช้ทุกวันแล้วก็ทุกเช้าในการเดินทางมาทำงานก็คือวงแหวนรอบกลางนั่นเองค่ะช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ8:00 นนะคะเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนวงแหวนรอบกลางก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิงมุ่งหน้าทางลอดเวียงกุมกามเชียงใหม่นะคะซึ่งมีอุบัติเหตุคาดว่ารถที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นรถเบนซ์สีดำซึ่งเส้นเนี่ยขับไวจริงๆคุณผู้ฟังรถเบนซ์สีดำหลังเกิดเหตุได้ขับหลบหนีไปมุ่งหน้าไปทางอำเภอสารพีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีกล้องหน้ารถในช่วงของรถวิ่งผ่านหรือว่าช่วงของรถเบนซ์สีดำดังกล่าวก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยค่ะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตถึงในที่เกิดเหตุด้วยน่าสงสารมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแล้วก็รถติดหนักมากเลยทีเดียวช่วงเวลาประมาณ8:00 นเพราะฉะนั้นใครที่มีกล้องหน้ารถหรือว่าในโซนนั้นน่าจะมีตึกแถวนั้นมีกล้องอยู่นะเพราะฉะนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นแหละแต่ว่าช่วงนี้ก็คงจะฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังในทุกเส้นทางด้วยกันละกันนะคะฟังเพลงในการในเช้านี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์มาถึงเพลงนี้กันบ้างค่ะอีกหนึ่งเพลงเพราะของพี่เบิร์ดธงชัย
1: เมื่อลมพัดมา
0: ลมเย็นสบาย

0: าจะเลือกเส้นเส้นทางไหนให้กับตัวเองบ้างนะคะรักเก่าๆเงินเก่าของโซอัพเดอะซิกค่ะก่อนนั้นพี่เบิร์ดธงชัยกับจำเธอขึ้นใจขออภัยคุณผู้ฟังที่ผ่อขอเพลงทางหน้าเว็บไซต์มาขอเพลงพักตรงนี้ของพี่เบิร์ดนั้นเล่นพี่เบิร์ดไปละน่าเสียดายเพิ่งเห็นนะคะขออภัยด้วย9นาฬิกากับ29นาทีค่ะช่วงนี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะพูดถึงเคสเมื่อสักครู่ที่พูดถึงอุบัติเหตุที่บริเวณวงแหวนรอบกลางล่าสุดคุณผู้ฟังก็มีข้อมูลของอุบัติเหตุในรอบนี้มาฝากกันด้วยนะเป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุที่รถชนกันนะฮะซึ่งผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่คนไทยแต่ว่าก็เป็นคนที่เดินทางมาทำงานในประเทศไทยเป็นได้บัตรสีชมพูค่ะคุณผู้ฟังและก็คนที่ชนตอนนี้เขามอบตัวแล้วเรียบร้อยผู้ขับขี่รถยนต์น่าจะเป็นรถเบนซ์ซึ่งพอโพสต์นี้ไปเนี่ยมีคนบอกว่าเส้นเนี้ยรถเบนซ์น่ะขับเร็วทุกวันเลยทีเดียวไม่รู้จะรีบไปไหนรถเบนซ์แล้วก็พี่เตือนเห็นอีกคันหนึ่งคือ BM คือจะต้องเจอเขาทุกเช้าเขาจะต้องแซงทุกคนที่อยู่ด้านหน้าแซงซ้ายแซงขวาคือปาดได้ปาดช่องนิดเดียวก็ปาดอะไรประมาณเนี้ยสักวันนึงก็คงจะน่ากลัวเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งผู้ที่ชนนะคะเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวเบลเยียมนั่นเองค่ะก็มามอบตัวในที่เกิดเหตุแล้วเรียบร้อยก็แสดงความเสียใจกับเคสของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้กันด้วยบอกแล้วว่าเรื่องของการเดินทางแต่ละวันนี่มันเหมือนเป็นการลุ้นแล้วก็เสี่ยงชีวิตมากขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะด้วยความห่วงใยจากใจโตโยต้าเชียงใหม่ด้วยค่ะโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณชุนคุณมาดูแลรถวันนี้มั่นใจทุกการเดินทางนะคะเช็คระยะรถยนต์ของคุณง่ายๆพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายกว่า33รายการที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ซึ่งเราตรวจเช็คโดยช่างผู้เชี่ยวชาญด้วยมาตรฐานศูนย์บริการของโตโยต้าครอบคลุมทั้งระบบช่วงล่างด้วยเบรกไฟฟ้าและของเหลวต่างๆพร้อมให้บริการที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาและสะดวกสบายยิ่งขึ้นคุณสามารถที่จะนัดหมายในการรับบริการล่วงหน้าได้เลยค่ะสมมติว่าสัปดาห์หน้ามีเวลาว่างมีวันหยุดเดี๋ยวจะนัดสัปดาห์หน้าก็แค่โทรหาเรานะคะสะดวกเลือกวันเวลาที่เหมาะสมได้เลยค่ะไม่ต้องรอคิวนานสามารถรับบริการได้ตามเวลาที่นัดหมายและก็ขอไปตรงเวลาด้วยนะบริการมาตรฐานโดยช่างผู้ชำนาญการและก็อะไหล่แท้ของ Toyota มั่นใจปลอดภัยตรวจเช็คครบทุกจุดขับขี่อุ่นใจโทรได้ที่เบอร์นี้ค่ะ0532020009กับ6สาขาของเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนค่ะคอลเซ็นเตอร์0532020009และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะ
1: คุณเคยรู้บ้างไหมว่า
0: พลพลกับไก่มีสุขกับป้อนเพลงนี้ค่ะ
1: คุณอยู่นะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

Franklin Hand เก่าของฟลอริดาจอร์เจียไลน์นี่คือ Holly นะคะ kind of ก่อนนั้นมี Lighthouse Family กับพายด้วยการนาฬิกากับ46นาทีนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับช่วงเช้าของเราฟังเพลงเพราะเป็นเพื่อนกันกับวันเริ่มต้นทำงานกันด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้เราคาดเดาอากาศยากนะเตียวขึ้นดอยในช่วงเย็นของวันเสาร์นี้จะเจอฝนกันไหมเพราะว่าเป็นช่วงที่พยากรณ์อากาศบอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนบ้านเราจะมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมในการรับมือจะต้องพกเสื้อกันฝนพกร่มไปด้วยนะพูดถึงแต่ละวันค่ะคุณผู้ฟังไปอ่านเจอนี้มาก็บอกว่าของพกสไตล์ของคนญี่ปุ่นเขาแถมช่วยประหยัดเงินแล้วก็ทำอะไรได้ง่ายแบบไม่คาดคิดนะซึ่งจริงๆจะว่าไปของทั้งหมดเนี่ยคนไทยเราก็พกเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงเช่นผ้าเช็ดหน้าเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะพกผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆติดตัวไว้เสมอตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะว่าห้องน้ำสาธารณะหลายที่ไม่มีที่เป่าลมหรือว่ากระดาษเช็ดมือนอกจากประหยัดเวลาแล้วที่เป็นของใช้สิ้นเปลืองและไม่จำเป็นเพราะว่าถือคติที่ว่าถ้าซักแล้วใช้ซ้ำได้ก็ไม่ต้องซื้อใช้แล้วทิ้งบ่อยๆนั่นเองแต่คนไทยเราส่วนใหญ่จะมีทั้งทิชชู่เปียกเอ่ยกระดาษทิชชู่ติดกระเป๋าแทนที่จะเป็นผ้าเช็ดหน้าประมาณนั้นค่ะสมัยเมื่อก่อนนี้เด็กๆยังพกอยู่นะแต่ว่าพอโตมานี้ไม่ค่อยจะพกผ้าเช็ดหน้ากันละเปลี่ยนเป็นกระดาษทิชชู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นผ้าเปียกกันแทนซึ่งก็นั่นแหละไม่รักโลกเท่าไหร่นะคะแต่มันก็สะดวกเราร่มพับด้วยเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นนิยมพกร่มพับน้ำหนักเบาไว้ตลอดโดยเฉพาะวัยทำงานที่เดินทางด้วยรถไฟเดินเท้าเพราะว่าถ้าฝนตกกระทันหันก็หยิบร่มจากกระเป๋าได้เลยดีกว่าต้องมานั่งเสียเงินซื้อร่มใหม่ซ้ำๆแบบฉุกเฉินนั่นเองค่ะเพราะถือคติที่ว่าพกไว้ถึงไม่ได้ใช้ก็ดีกว่าเสียเงินเพราะว่าลืมเตรียมมานั่นเองร่มเล็กๆน่ารักแล้วก็ใช้ได้ง่ายนะลองดูกันละกันนะคะหรือว่าจะเป็นถุงผ้าค่ะคนญี่ปุ่นจำนวนมากเริ่มพกถุงผ้าหลังจากที่ญี่ปุ่นเริ่มเก็บเงินค่าถุงพลาสติกนะคะในร้านค้าถึงจะราคาเล็กน้อยอย่างบ้านเราก็บาทหนึ่ง2บาทประมาณนั้นแต่ว่านี่ก็ไม่รับเหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้เอาถุงผ้าไปก็ยอมหยิบขึ้นรถประมาณนั้นเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าถึงราคาจะเล็กน้อยแต่ถ้าซื้อทุกวันก็กลายเป็นสินค้าเปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายที่สะสมได้เพราะถึงแม้จะเป็นรายจ่ายเล็กๆแต่ก็ทำให้เงินหายไม่รู้ตัวถือคติที่ว่าเงินไม่ได้หมดจากเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เสมอไปเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เราเสียเงินได้พกถุงผ้าและถุงผ้าญี่ปุ่นน่ารักมากบอกเลยนะคะกล่องข้าวเบนโตนั่นเองค่ะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนพกยิ่งตอนนี้ก็จะเข้าสู่โหมดในการดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็การใช้จ่ายการใช้เงินก็จะมีกล่องข้าวอะไรประมาณเนี่ยน่ารัก

แล้วก็น่าใช้ก็ว่ากันไปและกระบอกน้ำอันนี้คนไทยก็เริ่มพกกันแล้วนะเพราะว่าถึงแม้ญี่ปุ่นจะมีตู้กดน้ำอัตโนมัติแทบทุกที่แต่ว่าคนส่วนมากก็จะพกกระบอกน้ำติดตัวเสมอเพราะรู้ว่าเรื่องค่าดื่มค่าเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดซื้อทุกวันสะสมแล้วจะกลายเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่อยู่ดีก็จะมีกระบอกน้ำมีแก้วน้ำต่างๆนานาบ้านเรานี่ก็พกเช่นเดียวกันซึ่งมันก็ส่งผลดีต่อการใช้จ่ายของเราแล้วก็ใช้ดีต่อสุขภาพเพราะว่าก็สามารถใช้ซ้ำได้ประมาณนั้นเลยนะคะอยู่ด้วยกันค่ะในช่วงนี้ของเรามาพร้อมกับ Golden House มาเตรียมบ้านรับหน้าฝนกันกับ Rainy Season นะคะช็อปได้สบายใจไปกันได้ที่ Golden House เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้ามุมไหนก็มีคุณได้เลือกเยอะเลยทีเดียวและช่วงนี้ Payday แล้วใกล้สิ้นเดือนแล้วมาซื้อสินค้าดีๆเข้าบ้านกันดีกว่านะคะจะเป็นสินค้ามุมไหนก็มีคุณได้เลือกครบเลยทีเดียวค่ะและเดือนหน้ามาพร้อมกับโปรโมชั่นของGolden House นะคะมากรรมเชียร์สนุกทะลุสนามจัดเต็มเสมอกับสินค้าพิเศษมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทีวีเครื่องใหม่หรือว่าจะเป็นสินค้ามุมอื่นของเราจัดเตรียมให้คุณได้เลือกช็อปแบบคุ้มๆแน่นอนตามไปช็อปกันได้ที่ Golden House ได้ค่ะทีวีลำโพงตู้เย็นต่างๆนานาอัปเกรดความสุขที่บ้านได้อย่างง่ายๆโปรโมชั่นพิเศษผ่อนคุ้มสุดเปอร์เซ็นต์นานสูงสุด10เดือนจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ CTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% ค่ะและจัดเต็มความคุ้มเหมือนเดิมซื้อเหมือนคืน2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขและอย่าลืมไปกดรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,500 บาทที่ LINE Official ของ Golden House ได้ครบหลากหลายให้บ้านคุณสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมที่1160ได้ Golden House ยินดีให้บริการทุกวันเหมือนเดิมนะคะ The Black Eyed Peas เพลงนี้กับ Where Is The Love ค่ะ

พิ่มความคึกคักในการทำงานเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้เปิดเพลงนี้นานมากกังฟูไฟติ้งไลฟ์สตาร์ฟิชเชอริงกับคาร์ดักลาสนะคะตอนนี้นั้น The Black Eyed Peas Where It's Love ฟิชเชอริงกับจัสตินทิมเบอร์เลคด้วยเวลาจะหมดแล้วค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจจุนฟังเพลงเพราะด้วยกันฟังทีป๊อปดีๆนะคะและเดี๋ยวช่วงบ่ายกลับมาเจอกันเหมือนเดิมอีก3ชั่วโมงของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ขอเป็นเช้าที่สดใสทำงานอย่างมีความสุขกันกับเช้าของวันพระรหัสบดีส่งท้ายด้วยเพลงนี้เวลาน้อยนิดเพลงนี้ตอบโจทย์มากเลยพูดแทงได้ค่ะเจอกันรอบบ่าย

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอีโบลาระบาดหนักตายพุ่ง220ขยายพื้นที่เสี่ยง10ประเทศองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับอีโบลาเพิ่มเป็น220คนและมีผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเฝ้าระวังมากกว่า900คนนับตั้งแต่เมื่อ15พฤษภาคมซึ่งคองโกประกาศการระบาดของอีโบลาครั้งแรกนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการแล้ว106คนในจำนวนนี้5คนอยู่ในยูกันดาซึ่งทั้งหมดเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากคองโกการระบาดของอีโบลาในครั้งนี้ส่งผลให้หลายประเทศออกมาตรการคุมเข้มการเดินทางโดยแคนาดาเป็นประเทศล่าสุดที่ห้ามนักเดินทางจาก3ประเทศทวีปแอฟริกาเดินทางเข้าประเทศชั่วคราวได้แก่คองโกยูกันดาและซูดานใต้มาตรการนี้มีผลทันทีในวันที่27พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจะห้ามประชาชนใน3ประเทศเดินทางเข้าแคนาดาเป็นเวลา90วันส่วนสหรัฐออกประกาศห้ามก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่25พฤษภาคมขณะที่สหรัฐและแคนาดายังไม่มีรายงานประชาชนติดเชื้อไวรัสอีโบลาแต่การออกมาตรการดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของอีโบลารายงานผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับอีโบลาเพิ่มเป็น220คนและมีผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเฝ้าระวังมากกว่า900คนนับตั้งแต่เมื่อ15พฤษภาคมซึ่งคองโกประกาศการระบาดของอีโบลาครั้งแรกศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาแอฟริกา CDC ได้ประกาศขยายพื้นที่เสี่ยงพบการระบาดของอีโบลาเพิ่มอีก10ประเทศได้แก่แองโกลาบูรุนดีสาธารณรัฐแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเอธิโอเปียเคนยารวันดาเซาท์ซูดานแทนซาเนียและแซมเบียศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการะบุว่าสงครามและการโยกย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้นพร้อมประกาศยกระดับให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขระดับทวีปผู้อำนวยการทั่วไปของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการะบุว่าในช่วงแรกเกิดความล่าช้าในการตรวจจับเนื่องจากชุดตรวจในพื้นที่เป็นชุดตรวจเฉพาะสายพันธุ์ซาเอียทำให้ผลตรวจช่วงแรกออกมาเป็นลบก่อนจะส่งตัวอย่างไปยืนยันที่กรุงคินชาซาและพบว่าเป็นสายพันธุ์บันดีบุกเกี้ยวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: แต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

ือชีวิตที่น่าอดสูมากเดียวนะฮะแฟนไม่มีเจ้านายก็ด่าอีกครับแล้วชีวิตมันติดขัดอะไรขนาดนี้นะฮะไม่แม่จีจะพ้นเชิดครับแล้วก็รวมไปถึงอบนิธิครับไม่อยากรักคนอื่นแล้วนะครับรวมไปถึงทรีแมนดาวแล้วก็พิมวสุครับจากบัสกับเพื่อนสนิทนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้เป็นฝันจาก ETC แล้วก็โอซิอุสนะครับในวันพฤหัสบดีนะฮะ28ปลายเดือนพฤษภาคมนะครับก่อนที่เราจะได้หยุดกันยาวเป็นลองวิกเอนในสัปดาห์นี้จะไปไหนแพลนทำอะไรนะฮะหรือไม่อยากไปไหนอยู่บ้านก็ขอให้ใช้เวลากับการอยู่กับตัวเองนะครับใช้เวลาการพักผ่อนอย่างเต็มที่กันละกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้อ่ะมันได้เวลามาลุยงานกัน2วันสุดท้ายก่อนจะหยุดยาวกันนะฮะเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับโหตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปต้นมาแล้วก็ยาวๆไปถึงเที่ยงคืนเลยฮะช่วงนี้ยังมีเรื่องของฝนฟ้าที่ยังตกต่อเนื่องกันจนถึง31พฤษภาคมนะครับ

คนอยากจะบอกรักแต่ก็ไม่กล้าพูดพูดไม่เป็นนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ก็ได้สื่อความหมายไปในรูปแบบอื่นนะฮะแต่ความหมายก็คือว่าแหมฉันชอบเธออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นความหมายสื่อในความรักครับกับอุปจ้างจากบีสุกริตนะครับแล้วก็กระดูนจากออฟโรดกันตะพลนะฮะขับใจอยู่ได้นะครับพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวรับหน้าฝนนะฮะคุณฟังช่วงนี้ที่ Global House นะครับให้คุณได้ไปเลือกซื้อสินค้าเพื่อรับมือกับช่วงฤดูฝนนะฮะโดยเฉพาะหลังคานะฮะหรือจะเป็นประตูนะครับหรือจะเป็นผนังอย่างนี้นะฮะแน่นอนครับเช็คหน่อยละกันว่าบ้านเราเตรียมพร้อมรับมือหรือยังเพราะบางวันฝนมันตกฮะบางวันฝนมันไม่ได้เบาๆด้วยนะครับรวมไปถึงมีลมด้วยดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้บ้านคุณเสียหายได้นะครับเตรียมรับมือกันได้เลยวันนี้แวะไปกันได้ที่ Global House นะครับให้คุณได้ไปเลือกซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับบ้านไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะฮะหรือจะเป็นวัสดุก่อสร้างนะครับหรือจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่างครบครันเลยทีเดียวที่ Global House นะครับวันนี้เรามีมากกรรมชิกเพย์เดย์เซลส์นะครับช็อปมันวันเงินเดือนออกนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์นะฮะคุณผู้ฟังขนาด 9,000 BTU ติดตั้งฟรีในราคา 9,990 บาทนะครับแล้วก็ชิคครับตู้เย็นมินิบาร์ขนาด 1.6 คิวในราคา 2,190 บาทนะครับไปช็อปกันได้เลยกับชิคเพย์เดย์เซลส์ช็อปมันวันเงินเดือนออกนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะฮะคุณผู้ฟังเตรียมตัวกันได้เลยนะครับพรุ่งนี้นะฮะจะมีสินค้าในทีทองวันเดียวเท่านั้นนะครับใครที่อยากจะได้แผงโซลาร์เซลล์นะครับแดดแรงแค่ไหนเปลี่ยนมีความคุ้มได้กับแผงโซลาร์เซลล์นะฮะคุณผู้ฟัง550วัตต์ดูอัลกลาสครับพลังงานเต็มประสิทธิภาพรับแสง2ด้านผลิตไฟได้คุ้มกว่าเดิมนะฮะเหมาะสำหรับบ้านร้านค้าและก็งานติดตั้งสายประหยัดระยะยาวนะครับราคาพิเศษนะฮะคุณฟังที่ราคา 2,000 แล้วก็ XXX ตอนนี้เขายังไม่แจ้งราคามานะฮะต่อแผงนะครับจากปกติอยู่ที่ 3,990 บาทนะครับอันนี้ให้คุณได้เตรียมตัวไว้ก่อนพรุ่งนี้เท่านั้นนะฮะคุณผู้ฟังวันเดียวกับสินค้านาทีทองนะครับกับแผงโซลาร์เซลล์นะที่ Global House นะครับเตรียมไปช็อปกันได้เลยครับหรือจะช็อปทางออนไลน์ก็ที่ globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: เป็นไรคะ
1: It's a fucking high
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

เป็นเพลงที่เข้ากับคาแรคเตอร์น้องโบมากๆนะฮะเจอปุ๊บรักปั๊บครับโบมลดาแน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังนะครับเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตนะฮะหรือชอบไปเอ็กซ์ตรีมหน่อยๆอะไรประมาณนี้แน่นอนครับคุณเจอปุ๊บต้องรักปั๊บแน่นอนกับ Planil to Excel นะครับกับตัวยาที่ทำให้คุณเนี่ยนะฮะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะฮะโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายอย่างที่บอกไปนะครับวันนึงมันอาจจะต้องเจอปัญหาเรื่องของอาการปวดบวมอักเสบนะฮะหรือว่าการปวดบริเวณเอ็นข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยครับขยับนิดขยับหน่อยมันก็ทรมานเนาะขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่ทำให้ความปวดเหล่านี้มันรั้งคุณไว้เนี่ยแน่นอนมันทำให้เรารู้สึกว่าแหมวันนึงมันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ต้องร้อยมันหายไปก่อนนะฮะแต่วันนี้เรามีตัวช่วยที่คุณเห็นแล้วต้องรักปั๊บแน่นอนกับ Planil to Excel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะฮะแค่คุณทาวันละ2ครั้งครับเช้าแล้วก็เย็นตัวเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็กลับไปทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะนะฮะ Planil to Excel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้ง Planil to Excel หาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

อัลบั้ม Rhythm and Boy 11นะครับเสียงร้องของสแตมฮะและนี่คือสมมุตินะครับสมมุติว่าโลกนี้นะฮะจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆครับที่สามารถที่จะอ่านหัวจิตหัวใจอ่านคลื่นสมองนะฮะว่าเราคิดอะไรอยู่แล้วก็มันทำตามสิ่งที่เราคิดได้เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่เทคโนโลยีมันล้ำสมัยมากเนาะเวลาเราดูหนังไซไฟนะครับแต่คุณฟังรู้หรือเปล่าว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะในช่วงปี2019นะฮะโดยอีลอนมัสก์เนี่ยสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกครับเมื่อเขาประกาศว่าบริษัท Neuralink นะฮะที่เขาตั้งขึ้นเนี่ยจะพัฒนาเทคโนโลยีที่ชื่อว่า BCI หรือว่า Brain Computer Interfaceนะครับซึ่งจะเป็นการทำให้สมองมนุษย์เนี่ยเชื่อมต่อแล้วก็สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงนะฮะโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งพิมพ์คีย์บอร์ดนะฮะโดยที่ไม่ต้องนั่งกดพูดสปีกเกอร์เข้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่คือไม่ต้องสั่งผ่านประสาทสัมผัสที่เป็นแบบว่าการสัมผัสทั้ง5ของมนุษย์นะฮะคือใช้สมองสั่งตรงเลยเช่นสมมุติว่าคิดว่าอยากจะเปิดทีวีก็เปิดเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังมันเท่มากเลยเนาะนี่คือคิดถึงในสมัยแบบยุคที่เราดูหนังไซไฟแล้วมันทำได้ที่มันจะมีหมวกสวมหัวเยอะๆจะมีสายระยงระยางออกมาจากหัวนะฮะซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะปัจจุบันนี้เขามีการพัฒนาไปได้ไกลมากๆเลยทีเดียวนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้งานวิจัยที่ชื่อ BCI เนี่ยนะครับจะมีลักษณะอยู่2แบบด้วยกันก็คือว่าแบบที่1นะฮะก็คือการใช้แบบไม่รุกรานเขาบอกเป็นแบบไม่รุกรานนะฮะเทคโนโลยีก็คือการที่ใช้อุปกรณ์สวมศีรษะหรือว่าแถบคาดหรือหมวกอะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาจะมีการยิงคลื่นนะฮะเข้าไปในสมองครับเพื่อทำการอ่านข้อมูลนะฮะแล้วก็เป็นการรับข้อมูลจากเส้นประสาทหรือว่าจากคลื่นไฟฟ้าของสมองเนี่ยออกมาโดยการผ่านไปยัง AI นะครับโดย AI จะวิเคราะห์ว่าไอ้คลื่นสมองที่ได้รับมาเนี่ยนะฮะคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ครับกับอีกแบบนึงนะฮะแบบนี้ชื่อว่ากึ่งรุกรานและรุกรานนะครับนั่นหมายถึงการผ่าตัดครับเอาชิปนะฮะชิปคอมพิวเตอร์นี่แหละหรือว่าขั้วไฟฟ้าบางอย่างเนี่ยฝังลงไปในเนื้อเยื่อสมองครับซึ่งโครงการที่ชื่อว่า Brain Gate เนี่ยนะฮะจะเป็นเทคโนโลยีที่เขากำลังพัฒนากันอยู่นะฮะโดยการฝังชิปลงไปในสมองหูฟังนะฮะเพื่อให้ได้สัญญาณที่แม่นยำสูงสุดเพราะว่าการใช้แบบไม่ลุกรานหรือว่าการอุปกรณ์หัวสวมในศีรษะที่เราเห็นในหนังนะฮะมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนนะครับกับการอ่านคลื่นสมองนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าผลที่ได้จะเกิดอะไรขึ้นฮะประเภทลุกรานหรือว่ากึ่งลุกรานเนี่ยนะฮะจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะแม่นยำสูงสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตนะครับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะฮะผู้ป่วยภาวะล็อกอินนะฮะสามารถที่จะใช้ความคิดสั่งงานแขนหุ่นยนต์นะฮะขยับเมาส์นะครับพิมพ์ข้อความหรือว่าสื่อสารกับคนอื่นได้แน่นอนครับว่าคนที่ป่วยอยู่ในรูปแบบของผู้ป่วยอัมพาตนะฮะหรือผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยยากเหลือเกินนะฮะในการที่จะใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าการจะเดินจะเหินหรือจะใช้อุปกรณ์หรือจะหยิบนู่นหยิบนี่เนี่ยคือใจสั่งว่าอยากหยิบแต่ว่ามันร่างกายมันไม่สามารถมีแรงไปสั่งให้ร่างกายทำงานได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นการลัดขั้นตอนโดยการไปรับข้อมูลจากสมองโดยตรงแล้วก็นำมาประมวลผลแล้วก็สั่งอุปกรณ์จักรกลทั้งหลายนะฮะให้ทำงานแทนนะฮะมันทำงานดีมากขึ้นเขาบอกว่ามันเป็นความหวังใหม่ครับสำหรับคนในยุคหน้านะฮะที่สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติมากที่สุดนั่นเอง

ยูครับจากแอมมี่แล้วก็เอิร์ธพัทรวีด้วยนะครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะครับวันนี้ใครที่มีกังวลเรื่องของปัญหาภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็โรคอ้วนนะฮะวันนี้โรงพยาบาลลานาเราเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากครับกับการยกระดับการรักษาโรคอ้วนภาวะน้ำหนักเกินโดยการเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักนะครับโดยการส่องกล้องซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทีมอายุรกรรมทีมแพทย์อายุรกรรมนะฮะศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการแล้วก็ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแลผู้ป่วยนะครับให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังเมื่อน้ำหนักลดโรคร่วมต่างๆมันก็จะลดตามนะครับอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงนะครับคุณผู้ฟังโรคระบบหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆมันก็จะลดลงด้วยนั่นเองครับสนใจนะครับหรือว่าต้องการปรึกษาคุณหมอก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลลานาดูรายละเอียดที่ www.lanakidhospital.comนะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเรานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าครับเราจะเปลี่ยนจังหวะไปฟังเพลงเศร้าดีกว่า3เพลงนี้รอคุณครับ

0: รัมป์ยังไม่พอใจข้อตกลงหยุดสงครามกับอิหร่านย้ำต้องเปิดฮอร์มุซทันทีทรัมป์กล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงกับสหรัฐอย่างมากแต่สหรัฐยังไม่พอใจกับข้อตกลงที่กำลังหารือกันอยู่พร้อมย้ำว่าสหรัฐไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านทรัมป์กล่าวว่าภายใต้กรอบข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นกับอิหร่านนั้นช่องแคบฮอร์มุซจะถูกเปิดใช้งานได้ทันทีแต่จะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำเนียบขาวยังไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำพูดของทรัมป์ที่กล่าวถึงขณะที่สถานทูตโกมานในกรุงวอชิงตันก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นเช่นกันโดยทรัมป์กล่าวว่าจะยอมรับข้อตกลงระยะสั้นที่ให้อิหร่านและโอมานควบคุมช่องแคบนี้และเมื่อถึงเวลาพวกเขาจะต้องเปิดช่องแคบทันทีหรือจะเปิดทางให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นหน้าน้ำสากลไม่มีใครจะควบคุมมันเราจะเป็นฝ่ายเฝ้าดูแลเฝ้าระวังมันแต่จะไม่มีใครควบคุมได้นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาที่เรากำลังดำเนินอยู่พวกเขาอยากควบคุมมันแต่ไม่มีใครจะควบคุมได้เพราะมันเป็นหน้าน้ำสากลและโอมานก็ต้องปฏิบัติตัวเหมือนประเทศอื่นๆไม่เช่นนั้นเราก็อาจต้องโจมตีพวกเขาพวกเขาเข้าใจเรื่องนั้นดีทุกอย่างจะเรียบร้อยนอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวว่าเขาไม่สบายใจหากรัสเซียหรือจีนจะเข้ามารับครอบครองหรือดูแลคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวัน

0: รปรึกษาเราก่อนได้ที่0918583613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
2: ่ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเบิร์นจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening.

ประโยคเด็ดส่งท้ายครับอย่าลืมจำไว้ว่าเขาไม่เอานะโดนมากเลยครับจำไว้เพลงใหม่จากน้องอิงวรันธรนะฮะมีคนเข้าไปแซวในคอมเมนต์ MV เพลงนี้นะบอกว่านะเพลงดีนะแต่คีย์สูงนะกับต้นยอดมะพร้าวนะฮะคือสูงมากจนแบบว่าไม่มีใครจะร้องได้เลยนะมันคีย์แตะแบบโอ้โน้ตสูงมากนะฮะและเพลงนี้เป็นเพลงที่ยอดวิวเร็วมากนะครับขึ้นหลักล้านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอีกหนึ่งคอมเมนต์ก็บอกว่านะฮะก็ดีแล้วนะฮะจำไว้ว่าตอนนี้เขาไปแต่งงานแล้วกับย่าไง

มีความเสียใจพยายามซ่อนไว้ยังไงมันก็ซ่อนไว้ไม่มิดนะฮะมันแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นท่าทางสีหน้าแม้กระทั่งแววตาด้วยนะครับซ่อนตัวเองไว้ในหลอดไฟนะฮะหรือภายใต้สายไฟนีออนนี่แหละฮะเพื่อไม่ให้ใครเห็นว่าเราเสียใจแต่สุดท้ายมันก็ซ่อนไม่ไหวนะครับจากพี่มี่ฮะนี่คือนีออนนะฮะหนึ่งเพลงใหม่นะครับในช่วงประมาณสักต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ก็น่ารู้นะฮะจากอินดิโก้กับถ้าฉันเป็นเขานั่นเองครับวันนี้นะฮะพาคุณไปแวะกันที่โตโยต้าเชียงใหม่นิดนึงครับไปพบกับโตโยต้าไฮลักซ์แชมป์นะฮะทรงสวยมากนะฮะเรียกว่าทันสมัยไม่เหมือนใครนะครับเมื่อแต่ละเจนนะฮะไปพบกับไฮลักซ์แชมป์เนี่ยเขาอยากได้อะไรบ้างนะฮะในการที่จะพาไฮลักซ์แชมป์ไปครับอย่างเช่นเขาบอกเจน X ด้วยนะฮะถ้าไปเจอไฮลักซ์แชมป์เขาบอกจะได้เป็นจะเอารถเนี่ยนะฮะไปเป็นเท่าแก่เจ้าของร้านนะฮะแต่งน้อยแต่มากครับเน้นใช้งานจริงนะคุณผู้ฟังฮะอย่างเจน X นี่แน่นอนครับเขาก็จะเน้นใช้งานจริงนะฮะไปขนของขนผักอะไรก็แล้วแต่นะฮะเรียกว่าขนข้าวขนของใช้งานจริงแน่นอนถ้าเป็นเจน Y เนี่ยเขาบอกว่าเจน Y เนี่ยนะฮะเหมาะมากๆกับการเอาไปตกแต่งนะคุณผู้ฟังเน้นพร็อพนะฮะใครที่มองเห็นก็จำรถเราได้นะฮะโดยเฉพาะการไปทำเป็นฟู้ดทรัคนะอะไรอย่างนี้ส่วนเจน C ฮะเขาบอกว่าเขาจะนำรถไฮลักซ์แชมป์เนี่ยนะฮะไปทำโฮมออฟฟิศมินิมอลคลีนคลีนนะฮะลงโซเชียลสวยๆครับพร้อมกับการขับไปทำงานที่ไหนก็ได้นะฮะเรียกว่าเป็นเวิร์กเอเวอร์แวร์นะฮะคุณผู้ฟังไปทุกที่เลยทีเดียวนะครับนี่ก็สวยดีเห็นเขาไปแต่งเป็นออฟฟิศขนาดย่อมๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีเขาเรียกว่ามีทั้งแบบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับออฟฟิศหมดเลยนะฮะในรถแชมป์นะคุณผู้ฟังอันนี้น่ารักมากนะฮะในแต่ละเจนก็จะมีการใช้งานที่หลากหลายนะครับผมตอบโจทย์เลยว่าไฮลักซ์แชมป์ง่ายต่อการดัดแปลงแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ทุกสถานการณ์ด้วยนะฮะแล้วก็เหมาะกับคนเจนทุกวัยนั่นเองครับสนใจนะฮะไปทดลองขับและดูตัวอย่างได้เลยนะครับที่โชว์รูมโตโยต้าเชียงใหม่นะฮะทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะฮะสาขาเสียไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่053 277 888ครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited

ความรักที่ไม่ต้องการการตอบแทนใดๆแค่อยู่ใกล้ๆแม้จะไม่เคยได้บรรจบกันมาเหมือนกับท้องฟ้ากับทะเลนะฮะที่อยู่เคียงคู่กันแต่เขาไม่เคยมาบรรจบกันสักทีหนึ่งนะครับและนี่คือ Sky and Sea จากเอิร์ธพัทรวีครับแล้วก็อะตอมชนะการกับ Please นะฮะเพลงเก่าที่ฟังแล้วยังเพลาะอยู่เลยฮะขอบคุณกับไฮยูเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังใครที่อยากจะได้วิกผมสวยๆนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกในการที่ทำให้คุณมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นแล้วก็คุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางนะครับศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับแน่นอนครับว่าวิกผมนั้นตอบโจทย์ทำให้คุณเนี่ยดูมีบุคลิกที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นทำให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทรงผมมันส่งให้ใบหน้าเนี่ยนะฮะดูดีนะฮะดูสง่ามีราศีหรือใดก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยการเลือกทรงผมที่สวยให้เหมาะกับหน้าคุณเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับวันนี้ไปเลือกกันได้เลยนะฮะที่ไฮยูเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังเรามีวิกผมในรูปแบบของทั้งคุณสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีนะครับมีทั้งวิกผมแท้แล้วก็วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมครับเพื่อให้เปิดความเนียนธรรมชาติที่สุดนะฮะเพื่อเป็นการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าครับเปิดบริการทุกวันแวะมาได้เลยนะครับ0918583613นะฮะไฮยูเชียงใหม่ครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูครับเข้าไปดูนะครับทรงผมต่างๆที่สวยๆนะฮะใน Facebook ได้เลยครับที่ไฮยูวิกส์นะครับอย่าลืม follow เราด้วยนะ

ปันเปรียบเธอคนนั้นเหมือนกับแร่คริปโตไนท์นะครับคริปโตไนท์เป็นแร่แร่หนึ่งนะฮะที่มีอิทธิพลมากๆกับซูเปอร์แมนครับเขาเป็นแร่ที่อยู่ที่บ้านเกิดของเขานั่นเองฮะเพราะฉะนั้นพอเวลามีแร่คริปโตไนท์มาเนี่ยซูเปอร์แมนที่เคยแข็งแรงนะครับเป็นคนที่แกร่งที่สุดของโลกใบนี้ต้องยอมพ่ายแพ้ต่อแร่คริปโตไนท์เขาจึงเปรียบเธอคนนั้นเหมือนกับแร่คริปโตไนท์นี่แหละต่อให้แข็งแกร่งแข็งแรงมาแค่ไหนนะฮะพอเจอกับเธอเข้าไปต้องยอมพ่ายแพ้แล้วก็อ่อนแรงและก็ถูกทำร้ายนั่นเองครับคุณผู้ฟังและนี่คือคริปโตไนท์จากน้องปันสรณวัฒน์นะครับเวลาในช่วงท้ายมาแล้วนะฮะขอบคุณด้วยกับ BYD Nostar นะครับคุณผู้ฟังวันนี้ไปสัมผัสกับความสบายในการเดินทางกับ BYD Seal 6นะฮะผสานดีไซน์พรีเมียมกับห้องโดยสารกว้างขวางความนุ่มนวลพร้อมเติมเต็มในทุกเส้นทางนะครับให้ทุกวันของคุณนั้นสะดวกสบายยิ่งกว่าเดิมคุณผู้ฟังไปพบกันได้กับ BYD Seal 6ทั้ง2รุ่นครับรุ่นไดนามิกในราคา 899,900 บาทและรุ่นพรีเมียมในราคา949,900 บาทนะครับนี่คือโปรโมชั่นที่มอบให้คุณจนถึง31พฤษภาคมนี้แวะมาที่ BYD Nostar ทั้ง5สาขาครับสาขาราชดำเนินสาขามหิดลสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาขวงสิงห์นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์053-278-555กับ BYD Nostar ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายจากรูม39แล้วก็พี่โป่งครับทิ้งท้ายคุณไปเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันในวันสิ้นเดือนของวันทำงานนะฮะอาจจะได้เงินเดือนพรุ่งนี้เลยก็ได้เจอกันนะครับสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประเพณีเตลขึ้นดอยวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ประเพณีเตลขึ้นดอยประเพณีเก่าแก่ของชาวเชียงใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาต่อองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาศรีวิชัยโดยจะจัดขึ้นในคืนก่อนวันวิสาขบูชาของทุกปีคืนวันขึ้น14ค่ำเดือน8เหนือพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศจะพร้อมใจกันเดินเท้าระยะทางกว่า11กิโลเมตรจากเชิงดอยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารท่ามกลางแสงเทียนเสียงสวดมนต์และบรรยากาศแห่งศรัทธาที่งดงามตลอดทั้งคืนสำหรับผู้ที่จะเตลขึ้นดอยสุเทพปีนี้จะมีการปิดการจราจรบางช่วงเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนรายละเอียดการปิดถนนและการจราจรเวลา 17:30 นจะปิดกั้นการจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำรถเข้าจอดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนผู้ที่มีบัตรผ่านจากวัดหรือพักอาศัยอยู่ด้านบนยังสามารถใช้เส้นทางได้รถโรงทานควรเดินทางเข้าพื้นที่ก่อนเวลา 17:00 นเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่บริการประชาชนมีการจัดกำลังตำรวจจราจรและอาสาจราจรประจำจุดสำคัญต่างๆตั้งแต่แยกเชียงใหม่ภูคำถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพการจัดวงเวียนขนาดใหญ่บริเวณแยกภูคำจะพิจารณาตามปริมาณรถหน้างานเป็นหลักขอให้ผู้เดินทางวางแผนก่อนการเดินทางเพื่อความสะดวกของท่านจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธอ
7: ไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษา

0: รฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
10: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์อนุรักษ์
1: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
2: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงฝุ่น PM 2.5 ตอนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer ASUS และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มอย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพร้อมกับเบรกมื้อเที่ยงของคุณเราก็จะได้ฟังเพลงเพราะฟังสบายด้วยกันวันนี้มี Blue Magic มาเริ่มต้นรายการกับ The Side Show ปี1974ซึ่งโด่งดังมากๆเพลงนี้แล้วก็ตามด้วย Glenn Frey นะคะ The One You Love เพลงน่าฟังมากอีกเพลงหนึ่งด้วยเรื่อยๆเฉยๆฟังสบายๆอารมณ์นะคะวันนี้มีราคาทองคำมาบอกกล่าวกันนะคะก่อนเที่ยงวันนี้ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,050 บาทขายออกนะคะทองแท่งบาทละ 68,250 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,68884สตางค์นะคะขายออก 69,050 บาทสำหรับราคาทองแท่งและทองรูปพรรณก่อนเที่ยงเช้าวันนี้ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเก็บคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายเพ พิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร 091-072-5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คู่ซอง Good Memory วันนี้เลือกเพลงของ Rion Russell ซึ่งเป็นคนเขียนเองแล้วก็ร้องเองด้วยตอนนั้นนะคะในอัลบั้ม Carney ของเขาปี1972ค่ะแต่ว่าก็ยังแผ่วๆยังไม่ได้รับการกล่าวขวัญถึงอะไรเลยนะคะต่อมาปี1973ก็มี Carpenters นะคะคู่ดูโอ2คนพี่น้องนำมาร้องเพลงนี้โด่งดังพอสมควรเลยล่ะค่ะ3ปีต่อมา1976อัลบั้ม Breezing ของ George Benson นะคะเขาก็นำเพลงนี้ไปร้องด้วยแล้วก็กลายเป็นซิงเกิลแรกที่โด่งดังของเขาประสบความสำเร็จในอาชีพการร้องเพลงด้วยเพลงนี้แหละค่ะเพลงที่ชื่อ This Masquerade ของ George Benson เป็น Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟBTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่ 6,990 บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก Apple, Samsung, Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota แวะชมที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของ Toyota เชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณทุกท่านทุกวัน
3: ร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: จากหนังสือคนนิสัยดีนะคะโดยนายแพทย์วิทยานาควัชระจิตแพทย์ผู้ที่เขียนหนังสือไว้มากมายหลายเล่มและเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่มีข้อความมีบทความดีๆมากมายค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อเป็นคนมีความสงบสุขในใจไม่ใฝ่หาความสุขมากกว่าคนอื่นไม่แสวงหาความสุขพิเศษแบบพิสดารแบบแปลกๆและพอใจจะพอใจแต่ความสงบสุขเท่านั้นก็เพียงพอแล้วบางคนชอบบ่นว่าไม่ชอบชีวิตแบบนั้นแบบนี้ไม่ชอบทั้งชีวิตชาวกรุงชีวิตชาวชนบทชีวิตในเมืองไทยหรือชีวิตเมืองนอกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถึงจะมีความสุขตามใจนึกได้ความสงบสุขเป็นความสุขจากความรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่ทำได้หาได้โดยมองเห็นคุณประโยชน์ของมันทำให้เกิดความสงบและนิ่งและเห็นคุณค่าของตนเองว่ามีความสามารถตามความเป็นจริงไม่ต้องรอให้ดีกว่านี้หรือรอให้ได้สิ่งพิเศษกว่านี้ก็พอใจได้สุขได้สงบได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีควรหัดให้มีเป็นคนมีความสงบสุขในใจ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะเริ่มต้นที่ Dionne Warwick กับเพลงยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งในช่วงปี1980ของเธอนะคะเพลงนั้นก็คือเพลงที่ชื่อ Heartbreaker ค่ะตามด้วยเพลงของ Earth, Wind and Fire กับ After the Love Has Gone เพลงที่3เป็นเพลงเก่าแต่ว่าแปลกใหม่ขึ้นมาก็เพราะว่าจอร์จเบนซอนเป็นศิลปินรับเชิญนะคะร้องเพลงด้วยนะคะในเพลงนี้แล้วก็พอลไซมอนด้วยนะคะจอร์จแฮร์ริสันกับพอลไซมอนนะคะเพื่อนซีกันมาร้องเพลงนี้ด้วยกัน Here Comes the Sun ก็เป็น3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้เลือกมาให้คุณได้ฟังกันเพลินๆพร้อมกับมื้อเที่ยงค่ะ

ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามอยู่เป็นเพื่อนกันตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงคงทานมื้อเที่ยงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวได้เวลาทำงานต่อภาคบ่ายค่ะมีโคตรดีๆปิดท้ายรายการนะคะโดยมากแล้วของขวัญที่มีความหมายมากที่สุดและติดตรึงใจไปนานที่สุดคือการมอบเวลาและความรักให้เป็นของขวัญBeautiful Soundขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายทุกท่านเลยนะคะพรุ่งนี้พบกันเที่ยงวันสวัสดีค่ะ

0: ไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
7: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถ

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening.

ำสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังงานเก่าของเสี่ยพงพัฒน์วชิระบรรจงค่ะก่อนนั้นมีอัศนีวสันต์ชลตกุลกับยินยอมนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 น.ถึง 18:00 น.ฟังเพลงเก่าด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านเตรียมตัวพักผ่อนกันพรุ่งนี้จะวันศุกร์และคุณผู้ฟังกำลังจะผ่านสัปดาห์นี้ไปของเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ในเดือนหน้าในสัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่มิถุนายนแล้วด้วยค่ะมีหลายภารกิจรออยู่เยอะมากมายแล้วก็ยังเป็นวันหยุดด้วยนะคะก็ว่ากันไปสำหรับความสุขของเราบางคนได้หยุดได้พักกันบ้างหลังจากที่ทำงานกันมาตลอดแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้หยุดนะคะก็ว่ากันไปแต่ละงานโดยเฉพาะงานด้านบริการช่วงนั้นคนน่าจะมาแอวเชียงใหม่กันเยอะเลยทีเดียวนะคะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันกับการเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นเหมือนเดิมเลยค่ะงานเก่าของนูโวเพลงนี้กับไม่เป็นไรเลยค่ะ

ยังไม่ไว้ใจตัวเองนะคะงานเก่าของพี่ตุ้ยธีรพัฒน์ค่ะก่อนนั้นมีนูโวกับไม่เป็นไรเลย17:24 นเชียงใหม่รีเดียว92 เมกะเฮิรตซ์พูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสณเวลานี้พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนได้ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมเช็คสิทธิ์ของตัวเองด้วยสิทธิ์เหลือณเวลานี้4 ล้านกว่าเลยทีเดียวก็ถือว่าถือเหลือค่อนข้างเยอะพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนค่ะและสิ่งที่หลายๆคนอาจจะได้ข้อความมาหลังจากที่เปลี่ยนเบอร์ใหม่บ้างอะไรใหม่บ้างนะคะก็จะมีการแจ้งข้อความการลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสสำหรับผู้ที่รอผลการลงทะเบียนนั่นเองค่ะกรณีที่คุณได้รับสิทธิ์เนี่ยข้อความก็จะแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าจะเป็น SMS ส่งมาบอกว่าลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40สำเร็จคุณสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่1 มิถุนายนเป็นต้นไปนี่คือข้อความที่กรณีได้รับสิทธิ์นะส่วนคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์นั้นลงทะเบียนแล้วแล้วก็ได้ข้อความแบบนี้มาแสดงว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์นั่นเองค่ะก็คือเขาจะส่งข้อความบอกว่าลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่สำเร็จเนื่องจากคุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามเงื่อนไขของโครงการและสิ่งที่หลายๆคนก็มีความกังวลใจกรณีเห็นในข่าวต่างๆนานาในโซเชียลค่อนข้างเยอะเลยนะก็คือมีผู้สูงอายุหลายๆคนที่ไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ไปรอคิวหน้าธนาคารซึ่งความคืบหน้าของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในรอบนี้ล่าสุดค่ะจนถึง28 พฤษภาคมวันนี้มีประชาชนลงทะเบียนทั้งสิ้น26 ล้านสิทธิ์แล้วนะคะคุณผู้ฟังและคนที่รอตรวจคุณสมบัติประมาณ 1,012,640 คนเกือบครึ่งล้านเลยค่ะคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วและก็ยังไปลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งผิดเงื่อนไขของโครงการนี้ก็เลยไม่ได้รับสิทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับสิทธิ์อะไรอันใดหนึ่งก็คือต้องเลือกแหละว่าคุณจะเอาอะไรแต่ถ้าเกิดคนที่ได้ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือก็จะได้สิทธิ์ไปโดยปริยายไม่ต้องเติมตังค์ใดๆก็ได้สิทธิ์เลยไม่ต้องไปขอคนละครึ่งพลัสแล้วไม่ต้องไปขอไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะเพราะว่าเราได้สิทธิ์แล้วนั่นเองค่ะก็อย่าลืมเช็คข่าวกันให้ดีบอกคุณพ่อคุณแม่กันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันค่ะรอบเย็นของเรามาพร้อมกับลำซับคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านอย่างสบายใจเลือกโครงการเลือกการสร้างบ้านกับล้ำซับสบายใจค่ะเพราะว่าเราดูแลให้ทุกขั้นตอนของการสร้างบ้านตอบโจทย์สมัครคนต้องการบ้านอยู่อาศัยจะเป็นบ้านขนาดไหนหลังเล็กหลังใหญ่ก็พร้อมให้การดูแลคุณค่ะแบบบ้านสวยไม่ล้ำงบตอบโจทย์เรื่องการใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการกับล้ำซับให้บริการลูกค้าทุกขั้นตอนในการก่อสร้างดูแลตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มก่อสร้างจนถึงส่งมอบกันเลยทีเดียวนะคะและพิเศษค่ะในส่วนของเดือนนี้โปรโมชั่นพิเศษยังรออยู่สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจการสร้างบ้านกับเราชุ่มฉ่ำกลางปีดีลดีต้อนรับหน้าฝนนะคะฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้ถึง30 มิถุนายนนี้เท่านั้นโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆค่ะคุ้มแน่นอนสอบถามเพิ่มเติมที่ลำซับคอนสตรัคชั่นได้นะคะพิกัดของเราอยู่ที่แยกลิขิตชีวัน0931965566นะคะ0931965566สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้กับล้ำซับคอนสตรัคชั่นค่ะล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างเลือกล้ำซับสบายใจยินดีให้บริการทุกท่านนะคะเชียงใหม่รีเดล92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาในช่วงเย็นของเรามาถึงงานเก่าๆของติ๊กชิโร่เพลงนี้บ้างกับยอมรับคนเดียวนั่นเองค่ะเป็นเพลงเก่าเพลงนึงของติ๊กที่น่าฟังทีเดียวนะคะ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกซ์

เดินชีวิตยังไกลนะไม่สามารถทอได้นะวันนี้ค่ะต้องไปกันต่อจะกลางปีแล้วมาชอบเพลงนี้กับเหนื่อยไม่ดาวเหนื่อยได้ก็ต้องพักกันก่อนนะคะเพราะการพักจะทำให้เราหายเหนื่อยได้จะได้มีแรงสู้กันต่อพรุ่งนี้นะคะ 17:39 นเชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ถ้าเกิดมีคนถามเราว่าเหนื่อยไหมในแต่ละวันนี่มันก็ดีนะอย่างน้อยแค่คำถามเล็กๆได้น้อยแบบนี้ก็ทำให้เราหายเหนื่อยได้นั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันรอบเย็นค่ะมาพร้อมกับ Hi You Wig กันด้วยนะคะวิกผมสวยที่ใส่แล้วดูดีเสริมความมั่นใจเพราะเรื่องของความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้ Hi You Wig เรามาคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มกันอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสันล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคนให้ดูดีได้ในทุกมุมมองค่ะมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอยากได้ทรงไหนสีไหนมีคุณได้เลือกครบเลยทีเดียวแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมของจริงกันได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 ถึง 19:00 โทรปรึกษาเพิ่มเติมสอบถามได้ที่0918583613นะคะ0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่พร้อมให้บริการมีหน้าร้านแล้วด้วยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และ TikTok ได้จะได้มั่นใจว่าสวยถูกใจตรงปกแน่นอนกับ Hi You Wig นะคะ Facebook ของ Hi You Wig ค่ะ HIYOUWIGS ค่ะสามารถเสิร์ชดูได้ทั้งใน Facebook และใน TikTok กับ Hi You เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะพี่เบิร์ดธงชัยและแดนดราฟินเพลงนี้เจ้าสาวที่กลัวฝนค่ะ

ัลบั้มเก่าๆของนัทเมเรียเฟเนอริตี้ได้หาตั้งแต่ปี1996แล้วหรือเปล่าเก่ามากๆเรือแห่งความรักนะคะล่องเรือกันไปตอนนี้ยังไม่ต้องพึ่งเรือเพราะว่าน้ำยังไม่ท่วมน้ำยังไม่เยอะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังกันค่ะเพราะว่าฝนรอบนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันล่าสุดนะมีแจ้งเตือนเรื่องของระวังน้ำหลากที่สะพานบ้านลุงเปาอำเภอเสมิงเพราะว่ารถเล็กเนี่ยผ่านไปใช้ความระมัดระวังน้ำเริ่มมากันแล้วด้วยค่ะโซนนั้นฝนน่าจะตกแต่ว่าโซนในเมืองนี่สบายๆน้ำปิงยังสามารถรับได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันรอบเย็นค่ะมาพร้อมกับความสุขดีๆของการเลือกความอร่อยกันค่ะร้านเปิดแล้วเรียบร้อยที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสเปิดให้คุณได้แวะไปนั่งชิลนั่งพักหาของกินอร่อยอร่อยจิบเครื่องดื่มเย็นนั่งคุยกับคนรู้ใจแค่นี้ก็แฮปปี้มีความสุขได้แล้วนะคะค่ำคืนบรรยากาศจันทร์พลัสค่ะกว่า10ปีที่คงมาตรฐานทั้งความสดสะอาดและคุณภาพวัตถุดิบจากท้องทะเลทั้งรสชาติแล้วก็การให้บริการให้ลูกค้ามีความสุขที่สุดกับการได้ทานของอร่อยอร่อยอย่าลืมแวะไปเจอกันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะแนะนำเมนูนี้เลยค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะเนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่มากคลุกซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่มันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำหรือว่าจะเป็นกุ้งไหลเสือเผาแล้วก็มีปลาหมึกแดดเดียวเมนูโปรดของหลายๆคนด้วยค่ะนอกเหนือจะมีปลาหมึกแดดเดียวก็มีปลาหมึกย่างด้วยนะทะเลรวมเผาจานใหญ่รวมมิตรเอาไว้หรือว่าจะเป็นปลาหมึกทอดก็ได้นะคะแล้วก็มีเนื้อปูหล่นค่ะแล้วก็มีแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองหอยเชลทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดปลากระพงทอดน้ำปลาหรือว่าจะเป็นต้มยำกุ้งรสเด็ดไข่เจียวโคตรปูก็น่าทานเช่นเดียวกันนะคะแวะไปชิลไปพักด้วยกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิเศษค่ะช่วงนี้ก็มาพร้อมกับบรรยากาศชิลๆยามเย็นและสมัครพันธ์ที่มองหาสถานที่ในการจัดงานเลี้ยงจะเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทุกขนาดความสุขคุณสามารถใช้บริการได้ที่นี้จองโต๊ะล่วงหน้าที่เบอร์นี้นะคะ0635251719ค่ะ0635251719เปิดทุกวัน17:00 น.ถึง 23:00 น.พิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ค่ะผ่านโรงเรียน LCC เป็นนิดเดียวเท่านั้นค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายยินดีให้บริการเสมอเชิญได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยค่ะตามไป follow กันได้ทั้งทาง Facebook และ TikTok เราก็มีกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเราไม่ถึงเพลงของนิน่าเพลงนี้บ้างกลับไปไม่เหมือนเดิมค่ะ

งกับของนินานะคะกลับไปไม่เหมือนเดิมค่ะแป๊บเดียวจะ6โมงเย็นแล้วนะคะใครที่เดินทางอยู่ก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังช่วงนี้อุบัติเหตุเยอะมากๆเลยทีเดียวขอบคุณส่งท้ายกับผู้สนับสนุนรายการเราด้วยนะคะทั้งความสวยทำให้คุณมั่นใจได้เลือกใช้บริการได้กับการใส่วิกผมดีและมีคุณภาพกับพายูเชียงใหม่นะคะเลือกการสร้างบ้านที่ตรงใจและพร้อมให้บริการคุณเสมอลำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือและความอร่อยที่รอคุณอยู่ทุกวันค่ะแวะกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยจัดในย่าน7ยอดยินดีให้บริการทุกวันนะคะเวลาหมดแล้วส่งท้ายด้วยเพลงนี้กันละกันค่ะเจนนิเฟอร์คิมคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: กลอบอนเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่

0: มากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
1: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30 ถึง 31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
2: ่คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
3: You're listening 92.5

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่องนิสัยครับสำหรับเย็นวันนี้28พฤษภาคมวันนี้ยังไงก็ฝนแน่นอนคุณฟังอยู่กับฝนมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าตำแหน่งที่ฝนลงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคงเหมือนเมื่อคืนนะฮะเราเจอฝนเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ก็คงจะใกล้เคียงกันนะฮะขับรถด้วยความระมัดระวังก็ดูแลตัวเองด้วยนะขับรถฝนตกนะฮะระมัดระวังไม่ต้องขับรถเร็วนะครับเพื่อความสบายใจของคนขับแล้วก็คนนั่งด้วยนะครับคุณผู้ฟังฟังเพลงด้วยกันวันเย็นวันนี้ชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะฮะสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับ Warm Up Cafe The Best in Town ความสุขสนุกสนาน Entertainment ครบวงจร One Stop Service พบกันค่ำนี้ที่ Warm Up 0534006777ครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมนะครับส่วนใครชอบสไตล์ไอจิกยาต้องที่นี่ครับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านะครับอร่อยทุกเมนูมี2โซนโซนหน้าและโซนหลังอร่อยเหมือนเดิมราคา69เท่าเดิมด้วยเชิญได้ที่บูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้าครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเย็นวันนี้ของเรากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ช่วงสัปดาห์นี้นะฮะฝนฟ้าเยอะขึ้นจากเดิมทีเดียวเมื่อวานนี้เราก็ฟังเรื่องราวของการช่วยเหลือนะฮะชาวลาวที่ติดอยู่ในหลุมใต้ดินที่ขุดแร่ทองคำนี่แหละฮะก็ทีแรกเจอ5ใช่ไหมครับหลังจากนั้นอีกประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก็มีรายงานล่าสุดว่าเจออีก2แล้วเป็นว่าครบแล้วนะทั้ง7คนที่อยู่ในหลุมทีนี้ปัญหาต่อไปก็คือการจะนำพวกเขาออกมาแต่ว่าสุขภาพดีนะครับแค่หมดแรงหน่อยนึงนะไม่ได้ทานอาหารมาเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวแต่ว่ากำลังใจยังดีเจอผู้ให้การช่วยเหลือซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยคือทีมนี้ต้องยอมรับเลยว่าต่างชาติให้ความชื่นชมมากเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในหลุมเนี่ยที่ประเทศลาวเนี่ยโดยทีมกู้ภัยจากประเทศไทยนะฮะเป็นหลักเลยเป็นเมนเลยว่างั้นเถอะนะฮะก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆทำให้รู้สึกดีมากใจฟูลุ้นกันต่อว่าพวกเขาจะพาผู้ที่ติดอยู่นั้นออกมาข้างนอกได้อย่างไรนะครับก็เอาใจช่วยขอให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดีนะครับนอกเหนือจากนั้นก็มีเรื่องของกีฬานะแบดมินตันวันนี้ก็สนุกสนานทีเดียวมือหญิงคู่ของเราในสิงคโปร์โอเพ่นเนี่ยทั้งเอี่ยมศาสตร์ทั้งพี่น้องเนี่ยสามารถเอาชนะมือ2ของโลกได้จากมาเลเซียไปแบบพลิกล็อกนะฮะ2เซตรวดทีเดียวอันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับใครชอบกีฬามีอะไรให้ดูเยอะแยะทีเดียวครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: White ล่ะ
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน0534006777
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได
3: ้อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

19นาฬิกาแล้วคุณผู้ฟังลาแล้วนะฮะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็ฟังข่าวต่อนะฮะค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ Radio.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือระหว่างกัน4ฉบับกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในตัวจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทางการอิหร่านประณามกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างกัน4ฉบับพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้งสองฝ่ายแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมพร้อมย้ำหลักการไม่ให้บุคคลใดใช้ดินแดนของแต่ละฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งสองประเทศจะร่วมกันให้มีการนำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนไปปฏิบัติอย่างจริงจังขณะที่เศรษฐกิจเห็นตรงกันถึงความจำเป็นในการร่วมรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์สีเขียวนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
3: เชื่อมั่นว่าผลการหารือของทั้งสองประเทศในวันนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
2: ด้านประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวยินดีที่ได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาสำคัญของการครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งชมความสำเร็จของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จย้ำว่าเวียดนามพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาคปริณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเวียดนามแอร์ไลน์สเปิดเส้นทางบินใหม่ฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามเตรียมจัดทำแคมเปญกระตุ้น

0: ภูเก็ตและฮานอยเชียงใหม่ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเวียดนามแอร์ไลน์ได้ประกาศเตรียมเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงโฮจิมินห์ภูเก็ตจำนวน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวน 219,986 คนททจึงเตรียมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการโปรโมทอีเวนต์และคอนเสิร์ตระดับโลกมหกรรมลดราคากลางปีและการทำการตลาดภายใต้แนวคิด5Must Do in Thailand เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่หวังสร้างรายได้และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกปีนี้เกินดุลกว่า 194,000 ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานรองรับการแข่งขันตลาดโลก
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรไทยกับตลาดโลกในไตรมาสแรกของปีนี้มีมูลค่ารวมกว่า 500,000 ล้านบาทมูลค่าการส่งออกกว่า 356,000 ล้านบาทและมูลค่าการนำเข้ากว่า 162,400 ล้านบาทสินค้าเกษตรยังเกินดุลการค้ากว่า194,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าภาคเกษตรและอาหารไทยยังมีฐานการผลิตที่เข้มแข็งและยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดโลกแต่ถึงแม้ตัวเลขเกินดุลการค้าสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับสูงแต่การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าทางด้านการส่งออกและนำเข้าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของห่วงโซ่เกษตรและอาหารไทยในระยะต่อไปโดยเฉพาะท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งภาวะราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกการแข่งขันด้านราคาต้นทุนโลจิสติกอัตราการแลกเปลี่ยนตลอดจนมาตรฐานการค้าและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาดโลกแต่การแข่งขันในระยะต่อไปไม่สามารถพึ่งพาปริมาณหรือราคาตลาดโลกเพียงอย่างเดียวได้จำเป็นต้องยกระดับไปสู่สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงมีมาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาดชาวนันท์มาลีรายงาน
0: ไทยและสหภาพยุโรปหารือการเปิดตลาดนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเน้นความโปร่งใสและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนายคริสตอฟฮันเซนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งสหภาพยุโรปพร้อมคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสหภาพยุโรปว่าการหารือวันนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือการค้าเสรีหรือ FTA การเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเข้าและส่งออกสินค้ายึดถือผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนเป็นหลักเพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงทางการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปเป็นไปอย่างยุติธรรมและส่งเสริมรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลจำนวนกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งขณะนี้พลังงานได้แจ้งความดำเนินคดีอาญา กับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ด้วยพร้อมย้ำ

0: นโยบายการจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุที่ยังไม่บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างกรณีเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากการก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้วและอาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทนีมชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าแล้วประมาณ 99.5 เหลือระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ5เดือนจึงจะแล้วเสร็จหากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่และการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้ว
2: ความตั้งใจของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือต้องบอกเลิกสัญญาแล้วก็ต้องขึ้นแบ็คลิสต์รายนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าสิ่งที่มันจะมีการตามมาก็คือว่ามันยังมีทรัพย์ที่หน้างานเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้มีการส่งมอบงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องต่อไปในอนาคต
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงคมนาคมยอมรับว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินโครงการของภาครัฐให้เข้มงวดยิ่งขึ้นชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาททุกขั้นตอนโปร่งใส
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้าชี้แจงความโปร่งใสในโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทในการจัดหา AI ระดับโปรจำนวน12โมเดลให้ประชาชน5ล้านคนใช้งานเพื่อยกระดับศักยภาพและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีโครงการนี้จึงตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้การเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น123ซึ่งจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกสำหรับประเด็นงบประมาณ 1,600 ล้านบาทยืนยันว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่าโดยเฉลี่ยแล้วตกเพียงคนละ324บาทต่อปีหรือประมาณเดือนละ27บาทเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ที่ใช้งบสนับสนุนสูงถึงประมาณ900บาทต่อคนต่อปีขณะที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานผ่านระบบ e-bidding ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถูกต้องตามกฎหมายและเปิดกว้างแข่งขันอย่างเป็นธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Learn to Earn โดยร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อให้ประชาชนนำไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้จริงส่วนข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลย้ำว่าข้อมูลผู้ใช้งานและคำสั่งหรือพร้อมจะถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศไทยในรูปแบบไม่ระบุตัวตนหรืออนอมิมัสเท่านั้นโดยผู้ให้บริการโมเดล AI จะไม่สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาหรือเทรน AI ต่อได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่วังทองหลางแก้ปัญหาผู้ประกอบการเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงเอาเปรียบผู้บริโภค
4: นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์และหอพักในพื้นที่วังทองหลางเพื่อดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็น จริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่านอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลกำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดเร่งปรูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
5: อย่างน้อยวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยมาลงพื้นที่ร่วมกันบูรณาการกันในนามรัฐบาลเนี่ยก็เพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นผู้เช่านะคะคนจำนวนมากยังไม่รู้ว่าอพาร์ตเมนต์เขาชาร์จเราไม่ได้นะคะเขาเรียกเก็บมาเท่าไหร่ก็ยังต้องจ่ายไปหรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าเป็นภาวะจำยอมเพราะฉะนั้นก็วันนี้รัฐบาลมาแล้วนะคะเราก็จะลงมากวาดล้างเรื่องของการไม่เป็นธรรมที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะกระทำกับผู้บริโภคค่ะ
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
6: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้60%ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเอง40%ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถไฟสายสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKS ผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังและตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเอ็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5-10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม Gen H ชวนสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติน
7: ายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศการรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติประจำปี2569โดยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหนึ่งในนโยบาย MOPS FAST 7เสาหลักของกระทรวงสาธารณสุขคือการส่งเสริมสุขภาพดีทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21ทั้งการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่มีสาเหตุสำคัญจากพฤติกรรมทั้งการกินเกินเหนื่อยนิ่งและนอนไม่เพียงพอดังนั้นจึงใช้โอกาสวันสุขบัญญัติแห่งชาติปี2569ในการนำเทคโนโลยีและพลังของเครือข่ายอาสาสร้างสุขภาพ Gen H ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมส่งต่อค่านิยมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องไปยังเพื่อนครอบครัวและคนในสังคมเพื่อการมีสุขภาพดีลดความเสี่ยงต่อการเกิด NCD นารุมนอุดมพรรายงาน
0: กบข.พัฒนา My Twins 2เครื่องมือทางเลือกเงินเกษียณของสมาชิกในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.พัฒนา My Digital Twins เครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมทางการเงินในอนาคตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการประมาณการรายได้ณเกษียณหรือ MLS ทั้งจากเงินก้อนกบข.และเงินบำนาญจากรัฐพร้อมทั้งทดลองปรับสมมติฐานต่างๆเช่นอัตราเงินเดือนหรือช่วงเวลาเกษียณรวมถึงเปรียบเทียบกับสมาชิกที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน พื่อเพิ่มมุมมองและช่วยให้การวางแผนทางการเงินมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นโดยหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญคือ My to Win 2ที่กบข.ออกแบบทางเลือกการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นระดับเงินที่ใช้หลังเกษียณหรือรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตและนำเสนออัตราการออมแผนการลงทุนที่เหมาะสมแก่สมาชิกเพื่อให้สามารถเลือกเป้าหมายทางการเงินของตนเองได้ตรงเป้าหมายที่สุดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
10: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้โดยประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายที่เมืองท่าบันดาอับบาสของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์นายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและขอประณามสิ่งที่เรียกว่าวาทกรรมข่มขู่ของเจ้าหน้าที่สหรัฐต่ออิหร่านและอีกหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านจำนวน4ลำและสถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซทางการยูกันดาประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยให้มีผลในทันทีหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวนมากในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของยูกันดาที่ดำเนินการรักษาผู้ป่วยชาวดีอาร์คองโกก่อนการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแพทย์หญิงไดอาน่าอัดวายปลัดกระทรวงสาธารณสุขยูกันดาระบุว่าการเดินทางข้ามพรมแดนจากดีอาร์คองโกจะได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา21วันทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยอมรับว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ไม่สนับสนุนให้มีการปิดพรมแดนเนื่องจากประชาชนจะหันไปใช้ด่านพรมแดนอย่างไม่เป็นทางการที่ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคซึ่งจะเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลา ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจะฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
16: ไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
17: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
16: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
17: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
16: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
18: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดู ดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: รออะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกา

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ส่งเสริมหลักพุทธธรรมเป็นรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรมและสงบสุขเบญญภาเอี่ยมสะอาดและนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่มือ2ของโลกผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานด้วยวันที่28พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุดหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดิกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ

0: 17:41 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลเวลา8:42 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษา
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Professional.
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ Variety Talk นะครับทางช่อง TikTok Live ของเชียงใหม่ Variety Talk แห่งนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ 20:10 ถึง 20:00 โดยประมาณมีการถ่ายทอดสัญญาณไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอแล้วก็ที่เชียงใหม่เรดิโอ .com ด้วยนะครับผมธิติพันธ์ลานาพันธ์ครับอยู่กับคุณผู้ฟังกับ2ช่วงของรายการช่วงที่1ช่วงเชียงใหม่ทอล์กจะคุยเรื่องราวของประกาศต่างๆแจ้งให้ทราบเหตุบ้านการเมืองความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจะเอามาแจ้งอยากจะตั้งชื่อช่วงเป็นบอกเล่า90จังเลยนะครับแต่ว่าก็เกรงใจคนออกแบบเก่งใจโปรดิวเซอร์นะครับเขาออกแบบมาให้อย่างนี้แล้วก็ว่ากันตามแพทเทิร์นนี้ช่วงวาไรตี้ทอล์กช่วงที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวต่างๆท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงนะครับการเมืองนิดหน่อยเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงอาจจะมีแถมท้ายมาด้วยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพนะครับก็จะเอามาฝากคุณผู้ฟังไว้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 20:10 ถึง 20:00 โดยประมาณทางช่อง TikTok Live ของเชียงใหม่ Variety Talk และรวมถึงไฮไลท์บนแฟนเพจของรายการนะครับ Facebook TikTok และ YouTube เชียงใหม่ Variety Talk นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ครับ2ช่วงของรายการเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับทักทายคุณฟังที่อยู่ในไลฟ์นะครับคุณสายน้ำคุณสายน้ำนะครับคุณน้ำครับสวัสดีนะครับคุณ user name มีอาครับคุณเอกรินพิษฟูครับคุณปลาช่อนข้าหลวงสวัสดีนะครับคุณมูลไลท์สวัสดีครับคุณจูสวัสดีครับคุณฤทธิ์วันบินซาเมสวัสดีนะคุณสมัยมหาวันสวัสดีนะครับก็เชียงใหม่Variety Talkครับมาอัปเดตข่าวสารด้วยกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับพักสักครู่เดียวนะครับคุณเอกลินบอกว่ารอฝนอีกเช่นเคยวันนี้นึกว่าจะตกหนักไม่ตก
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar EnergyS
2: D Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
3: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
3: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหาร ท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
3: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumbhayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงจุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
3: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
3: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กโรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบคือร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
0: สวัสดีคุณบีแฮปปี้นะครับสวัสดีคุณแม่จันทราสวัสดีคุณนิวเทลครับสวัสดีคุณประสงค์นะครับสวัสดีคุณเพียงวีครับผมอ่านผิดเพียงวีโซนะครับขออภัยด้วยครับถ้าอ่านผิดนะครับมีใครอีกสวัสดีคุณรามนะครับเมื่อกี้เข้ามาเยอะเลยสวัสดีคุณลุงหมูป้านีนะครับไม่น่าผิดละนะครับสวัสดีป๋าธรรมครับป้าธรรมหรือป๋าธรรมคุณจันนะครับคุณบีแฮปปี้บอกเมฆคลึ้มคืนนี้ฝนน่าจะตกซะทุกขอให้ตกร้อนมากสงสารต้นไม้นะครับคุณโกโจซาโตรุสวัสดีนะครับคุณแพนสวัสดีครับคุณอีสวัสดีนะครับโอ้วันนี้เข้ามาหลายท่านเลยขอบคุณมากคุณโคจิครับสวัสดีนะครับฝากเพื่อนๆแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับเผื่อจะได้มีหลายๆท่านก็ได้เข้ามารับทราบข้อมูลด้วยกันเนาะนะครับเชิญเพื่อนๆเพิ่มด้วยนะครับคุณยูเซอร์ทุกท่านคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับคุณอัศวินบอกสมทองฝนตกเยอะตอนช่วงเย็นนะครับตอนแรงนะครับกำเมืองนะครับก็แปลว่าช่วงเย็นเนาะคุณรำแม่สวัสดีนะครับยินดีกับชาวจอมทองด้วยนะครับหายร้อนไปเยอะเลยละสิคุณมัสแตงเองจ้ะเนี่ยสวัสดีครับคุณอิงไงใครล่ะนี่สวัสดีนะครับคุณเอกลินบอกฝนไม่ตกร้อนใช่วันนี้ร้อนมากโดยเฉพาะช่วงบ่ายสามร้อนแสบเลยนะครับร้อนแสบจริงๆคุยกันเรื่องราวของตามโปรแกรมของเราไปเรื่อยๆก่อนนะครับคุณปัดสายลุยสวัสดีนะครับเรื่องของอากาศครับก็แน่นอนฮะ 60% ยังคงที่ไว้อยู่สำหรับปริมาณฝนในโซนของภาคเหนือนะครับส่วนภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานภาคใต้นี่ก็ช่ำๆนะครับฝนก็ตก อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับบอกว่าฝนจะตก 60% ไปจนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็วันจันทร์วันอังคารก็จะลดปริมาณลงเนาะจันทร์อังคารพุธก็จะเหลือประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับส่วนของเพจแจ้งเตือนสภาพอากาศนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกว่าของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจอมทองฝนตกเลยนะครับตอน 5:00 น.เมื่อกี้นะครับ 5:00 น.เมื่อกี้แล้วก็ที่กรุงเทพสมุทรปราการปากเกร็ดนะครับไซน้อยบางเตยธัญบุรีบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราบางบ่อสมุทรปราการสมุทรสาครชลบุรีพนัสนิคมเขียวอือเลยนะครับตกเยอะนะครับแล้วก็มีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่28พฤษภาถึง1มิถุนาโดยปภ.ปภ.นี่ต้องฟังเขาเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยโดยตรงนะครับก็คือป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยคือปภ.บอกว่า71จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และก็กรุงเทพระวังฝนตกหนักน้ำป่าน้ำท่วมนะครับ28พฤษภาถึง1มิถุนายนนะครับเดี๋ยวดูก่อนโซนภาคเหนือช่วงวันที่29ถึง1อาจทำให้29พฤษภาถึง1มิถุนายนมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับพื้นที่เฝ้าระวัง17จังหวัดภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีภาคอีสาน20จังหวัดโอ้เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางโอ้ภาคกลางนี่ทุกจังหวัดเลยครับ25จังหวัดมาหมดภาคใต้มี9จังหวัดนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับนี่คือของปภ.ซึ่งผมมองแล้วว่าเขาก็เขารับผิดชอบเรื่องพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็คือต้องฟังไว้หน่อยครับแต่ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องของหน้ามรสุมอยู่แล้วแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศเนาะจะเอาชัวร์เป๊ะ 100% พอฝนไม่ตกตามที่เขาบอกมันโกหกมันหลอกมันก็ไม่ใช่ ผมเป็นห่วงคุณเอกลินนะคุณเอกลินยังอยู่ไหมเนี่ยนะครับคุณทนชิมน้อยคุณทนชิมน้อยสวัสดีนะครับผมเป็นห่วงคุณเอกลินว่าวันเสาร์นี้จะไปเดินขึ้นดอยเนี่ยจะฝนตลอดทางหรือเปล่าก็เตรียมเสื้อกันฝนเตรียมอะไรไปด้วยนะครับกันเหนียวไว้ก่อนอย่าไปประมาทนะคุณผู้ฟังนะครับครับสวัสดีครับจังหวัดแพร่โอ้ยินดีต้อนรับนะครับพี่คุณพี่คุณพี่ทนชิมน้อยนะครับผมอ่านผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับจากจังหวัดแพร่ครับคุณต้นนะฮะอ๋อพี่ต้นครับพี่ต้นชิมน้อยครับพี่ต้นที่แพร่ฝนตกไหมฝนตกเยอะไหมวันสองวันเนี่ยฝนตกเยอะไหมไม่ตกเลยโอ้ก็น่าจะร้อนอยู่นะนะครับรอฝนครับคุณเอกลินบอกทุกปีฝนตกอยู่ครับเดินขึ้นดอยเตรียมพร้อมโอเคนะก็ไม่ห่วงละคุณมันทรหดอดทนทรหดอดทนอยู่แล้วคุณผู้ฟังครับข่าวดีสำหรับข่าวดีสำหรับอสมนี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมคลิกข่าวไว้แล้วนี่เรื่องนี้เรื่องสำคัญนะนี่ไงนี่พี่คุณผู้ฟังพี่น้องที่เป็นอสมนะนะครับคุณร้านดอกบัว101สวัสดีนะครับคุณแวน37331สวัสดีครับพี่ต้นขอให้จังหวัดแพร่ฝนตกไวๆนะจะได้หายร้อนนะครับขอให้ตกไวๆเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังพระราชบัญญัติอสมเนี่ยเขาทำขึ้นเพื่อยกระดับสถานะสิทธิประโยชน์แล้วก็สวัสดิการของอสม นะครับแล้วก็ให้ได้รับการรับรองตามกฎหมายนะครับตอบแทนต่อความเสียสละของพี่น้องอสม.อสม.ย่อมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งล่าสุดครับตกเป็นบางวันนะครับพี่ต้นครับผมรับทราบครับผมขอบคุณครับเปิดรับฟังความเห็นล่าสุดนะครับเมื่อ8พฤษภาคม69มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เอามาปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.อสม.ให้สอดคล้องนะครับตอนนี้สรุปออกมาแล้วเป็นข้อที่1เสนอขยายเกณฑ์อายุสูงสุดในการขึ้นทะเบียนเป็นอสม.จากเดิมไม่เกิน60ปีเป็นไม่เกิน65ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมผู้สูงอายุส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงมีประสบการณ์มีโอกาสร่วมดูแลสุขภาพชาวชุมชนอันนี้ดีนะครับเอาผู้สูงอายุไปดูแลผู้สูงอายุ ดีส่วนใหญ่ผู้สูงวัยใช่ครับ2เสนอปรับลดเกณฑ์เวลาทำงานรับเงินสวัสดิการจากเดิมครับกำหนดที่ต้องกำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า20ปีปรับลดลงให้เหลือไม่น้อยกว่า10ปีเนื่องจากพบว่าอสม.ส่วนใหญ่เริ่มปฏิบัติงานช่วงอายุ40ถึง50กำหนดเกณฑ์ไว้ที่10ปีเป็นระยะเวลาที่สะสมได้จริงนะครับเป็นการสะสมเวลาทำงานนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าจะได้สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างง่ายแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเสนอเพิ่มความคุ้มครองอสม.รุ่นใหญ่ที่ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนมาอย่างยาวนานให้เป็นกฎหมายเข้ามาดูแลกรณีอสม.ร่างกายเสื่อมถอยลงตามวัยเป็นเหตุให้พ้นสภาพก็จะมีโอกาสได้รับสวัสดิการเพื่อเป็นบำเหน็จตอบแทนความตั้งใจในการทำงานครับอันนี้ก็ดีนะผมว่าดีนะครับเปลี่ยนทุกๆ4ปีนี่คือหมายถึงวาระเหรอครับพี่ต้นมีวาระทุก4ปีเหรอครับอสม.แล้วก็เปลี่ยนเหรอครับหรือว่ายังไงหรือว่าระเบียบเปลี่ยนทุก4ปีสวัสดีคุณอัมพลนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอัมพลนะครับพอมีคณะกรรมการ4ปีเปลี่ยนทุก4ปีโอเครับทราบครับขออภัยเมื่อกี้ผมไม่ทันดูไอ้ข้อความก่อนหน้านี้เพราะว่ามันไหลขึ้นเร็วมากนะครับขออภัยครับโอเครับทราบนะครับคณะกรรมการโอเคคณะกรรมการเปลี่ยนทุก4ปีรับทราบครับผมขอบคุณมากครับที่แจ้งเข้ามานะฮะก็อันนี้เดี๋ยวรอดูครับว่าท่านรอให้เขาจัดทำรายงานสรุปเรื่องนี้แล้วนะครับที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วก็คิดว่าจะเสนอครม.ในช่วงมิถุนาเดือนหน้านี้แหละนะครับพอพ.ร.บ.ผ่านความเห็นชอบก็จะเข้าสู่กระบวนการตรากฎหมายแล้วก็จะเกิดบังคับใช้ได้เลยก็จะมีความมั่นคงยกระดับสวัสดิการให้กับพี่น้องอสม.ทั่วประเทศอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับต้องขอบคุณรัฐบาลเรื่องนี้แต่เรื่องไหนรัฐบาลทำดีผมก็ชมนะเนี่ยผมไม่ใช่ว่าจะไปวิจารณ์เขาอย่างเดียวนะครับ เชียงใหม่อย่าลืมนะครับดินโคลนถล่มนะแจ้งเตือนมาแล้วเรียบร้อยนะครับว่ามีโอกาสที่จะเจอเพราะว่าแจ้งเตือนอากาศเนี่ยมันเชียงใหม่นี่ก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะเชียงใหม่เชียงรายนี่เสียงเหมือนกันคุณฟังครับโหมงานหนักจนร่างกายป่วยตอนนี้สบายใจได้แล้วนะครับสำนักงานประกันสังคมเปิดคลินิกโรคจากการทำงานออฟฟิศซินโดรมนะครับตัวช่วยดูแลสุขภาพลูกจ้างทั่วประเทศอย่างเป็นระบบก็สามารถรับการตรวจวินิจฉัยรักษาได้ฟรีนะครับตอนนี้นำห้องแล้ว141ผู้ประเภทในส่วนของเชียงใหม่จะอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับก็คลินิกโรคจากการทำงาน Occupational Disease Clinic นี่นะครับผมจะบอก Office Syndrome ผมว่าไปเรื่อยแล้ว Office Syndrome คืออะไรคืออาการที่เกิดจากการนั่งทำงานในออฟฟิศใช่ไหมมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกับโรคจากการทำงานนะขอไปคุณผู้ชมผมว่าไปเรื่อยแล้วนะครับโอเคนะครับเรื่องเตือนขึ้นดอยผมเตือนคุณเอกลินไปละว่ามีโอกาสฝนตกนะครับคุณฟังครับเรื่องนี้เรื่องสำคัญผมชอบคุณหมอคนนี้เป็นพิเศษเพราะว่าคุณหมอเล่นกอล์ฟด้วยนะครับ คุณหมอเล่นกอล์ฟด้วยแล้วก็คุณหมอเคยทำคลิปเกี่ยวกับการตีกอล์ฟลงมาผมแชร์ไปนี่โอ้โหคนมากดไลค์ระเบิดระเบ้อคุณหมอประชากัญญาประสิทธิ์ท่านเป็นสัญญาแพทย์ระบบประสาทแล้วก็หลอดเลือดสมองนะครับโพสต์คลิปผ่าน Facebook ครับในเพจที่ชื่อว่าหมอประชาผ่าตัดสมองสวัสดีคุณย่าน้องไอรินนะครับคุณหมอประชาเล่าเคสเตือนผู้ป่วยความดันสูงระบุว่าผู้ป่วยชายอายุ55ปีมีอาการปรี๊ดแตกตอนขณะที่กำลังยืนด่าลูกน้องที่ทำงานไม่ได้ดักใจล้มลงหมดสติตื่นมาพูดไม่ได้แขนขาข้างขวาอ่อนแรงเอาตัวส่งโรงพยาบาลมา CT สแกนพบเส้นเลือดสมองข้างซ้ายแตกซึ่งสมองซีกซ้ายเนี่ยเป็นสมองที่ใช้ควบคุมการพูดควบคุมแขนและขาด้านขวาก็เลยทำให้คนไข้นั้นพูดไม่ได้แล้วก็แขนขาซีกขวาอ่อนแรงคุณหมอประชาบอกว่าการที่เรามีอารมณ์ปี๊ดขึ้นไปโกรธโมโหเนี่ยจะทำให้อะดรีนาลีนหลั่งครับความดันโลหิตจะพุ่งสูงเส้นเลือดสมองจะทนไม่ไหวแล้วก็แตกสาเหตุเคสนี้เกิดจากคนไข้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะรับประทานยาเป็นประจำเพื่อคุมความดันแต่คุมความดันได้ไม่ดีเพราะอารมณ์เคสนี้รักษาด้วยการผ่าตัดกลับมาฝึกเดินฝึกพูดด่าลูกน้องไม่ได้อีกหลายเดือน นะครับบทเรียนเรื่องนี้ใครมีความดันโลหิตสูงถึงแม้ว่าจะกินยาอยู่บางครั้งอารมณ์ที่ปี๊ดขึ้นไปเนี่ยทำให้อะดรีนาลีนหลั่งยาความดันอาจคุมได้ไม่ดีก็เลยทำให้หลอดเลือดสมองทนไม่ไหวแล้วก็แตกอารมณ์หงุดหงิดหรือเครียดครับทำให้ร่างกายหลั่งคอติซอลทำให้คุมความดันโลหิตไม่ได้คนที่ความดันโลหิตสูงวีนแตกปี๊ดแตกบ่อยๆครับคุณผู้ฟังต้องหมั่นวัดความดันโลหิตบ่อยๆถ้าจะให้ดีต้องออกกำลังกายครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีไม่แตกง่ายไม่ดันง่ายไม่ตันง่ายทำให้เอนโดฟินหลั่งอารมณ์ดีมีความสุขแล้วก็ไม่เครียดขอบคุณข้อมูลดีๆจากนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์สัญญาแพทย์ระบบประสาทและหลอดเลือดสมองนะครับขอบคุณข้อมูลโอ้ดีมากเลยนะครับโอเคข้ามไปเรื่องอื่นต่อครับคุณฟังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเราอยู่หลายเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังที่รักแมวบ้านผมนี่มีรักแมวรักแมวทุกคนอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนรักแมวครับคุณผู้ฟังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วระบุว่าด่านกักกันสัตว์สระแก้วครับมีความประสงค์จำหน่ายสัตว์ของกลางแมวพันธุ์สกอตติชจำนวน11ตัวโดยวิธีประมูลขายทอดตลาดครับนะฮะแล้วก็ด่านกักกันสัตว์สระแก้วเลขที่15ซอยสัตวแพทย์ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับก็ลงชื่อแสดงความจำนงเพิ่มประมูลอ้าวขายทอดตลาดวันที่28ก็วันนี้แล้วสิเอาคุณสรยุทธเอามาลงทำไมตอนนี้เนี่ยเอามาลงเมื่อ24นาทีที่แล้วแต่ว่าเขาเปิดประมูลมาตั้งแต่9โมงแล้วนะครับเอาโอเคข่าวนี้ยกเลิกนะข้ามไปนะครับโอเคทองคำราคาทองคำล่าสุดนะครับทองรูปพรรณรับซื้อ 66,446 ขายออก 68,800 ทองคำแท่งรับซื้อ 67,800 บาทขายออก 68,000 บาททั่วครับนะครับราคาลงมาเลยนะจาก 80,000 กว่าลงมาเหลือ 60,000 กว่านะครับนะอะไรเรื่องนี้เรื่องสำคัญครับคุณผู้ฟังที่ยุโรปหลายพื้นที่ของยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงและก็ผิดปกติอย่างต่อเนื่องนะครับทำลายสถิติอุณหภูมิในสหราชอาณาจักรและก็ฝรั่งเศสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แล้วก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำคำเตือนของนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับฤดูร้อนที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้วันพุธที่27พฤษภาคมหลายเมืองใหญ่ของยุโรปนะครับเช่นที่ปารีสของฝรั่งเศสอ อุณหภูมิสูงถึง35องศาเซลเซียสที่กรุงโรมของอิตาลีเทอร์โมมิเตอร์ที่วางไว้กลางแดดบันทึกอุณหภูมิได้42องศาเซลเซียสถึงแม้ว่าการวัดอย่างเป็นทางการจะต่ำกว่าเล็กน้อยนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษในโรมอธิบายความร้อนครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากอิตาลีเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างหนักในวันพุธที่ผ่านมานี้อุณหภูมิสูงเกิน34ถึง35องศาเซลเซียสในหลายเมืองทางตอนเหนือและก็ตอนกลางนะครับกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีออกประกาศเตือนระดับสีส้มสำหรับ16เมืองเรื่องของความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับกลุ่มประชากรที่เปราะบางรวมถึงผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังด้วยแต่ไงก็ตามครับอาจจะมีสัญญาณบรรเทาลงในวันนี้นะฮะคาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองที่จะช่วยลดอุณหภูมิลงนะครับเมืองต่างๆอย่างเช่นตูรินโบโลญญาฟลอเรนซ์แล้วก็โรมนั้นยังคงอยู่ในระดับเตือนภัยคลื่นความร้อนสูงสุดส่วนที่สหราชอาณาจักรสำนักงานอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าวันจันทร์ที่25ที่ผ่านมานี้ถือว่าเป็นวันที่ร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคมเท่าที่เคยบันทึกไว้แล้วนะครับโดยที่อุณหภูมิสูงถึงเกือบ35องศาเซลเซียสส่วนที่ฝรั่งเศสบันทึกวันที่ร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคมในประวัติศาสตร์ไปเมื่อวันอังคารนะครับที่26โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพลังงานมอสเบรชองบอกว่ามีผู้เสียชีวิต7รายจากคลื่นความร้อนครับก็นักอุตุนิยมวิทยาก็เชื่อว่าสภาพอากาศสุดขั้วนี้เกิดจากความกดอากาศสูงที่หยุดนิ่งเป็นระบบความกดอากาศสูงที่กักเก็บความร้อนไว้ในที่เดียวนี่ยังแค่เริ่มจะเข้าซุปเปอร์เอลนิโญนะครับนะนี่แค่เริ่มนะที่ยุโรปไปแล้วเขาบอก35องศาบ้านเรานี่35ที่บางทียังชิวนะเราเคยเจอถึง41 42นะครับส่วนของเวียดนามครับรู้ฟังกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงเช่นเดียวกันอุณหภูมิกลางวัน41องศาเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าพยากรณ์อากาศจะรายงานอุณหภูมิอยู่ที่40แต่ในความเป็นจริงอุณหภูมิพื้นผิวภายนอกที่แผ่รังสีจากถนนในช่วงกลางวันอาจจะสูงถึง50องศาเซลเซียสทำให้ผู้ที่ทำงานกลางแจ้งต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทนไม่ไหวแล้วนะครับทนไม่ไหวแล้วเงียนจีอันวัย66ปีผู้ซื้อเศษโลหะบอกว่าฉันเดินและพักเป็นระยะแต่ยิ่งนั่งพักมากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าความร้อนกำลังจะฆ่าฉันส่วนฟาร์มจิฮาเจ้าของร้านเล็กๆริมถนนพูดกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าฉันรู้สึกมันจะหายใจไม่ออกถ้ายังอยู่บนถนนแบบนี้ต่อไปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมของเวียดนามระบุว่าคลื่นความร้อนได้สร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลต่อระบบไฟฟ้าของประเทศและก็ปัญหาอาจจะเลวร้ายลงอีกเนื่องจากคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนิโญนั้นจะกลับมาอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนะครับขณะเดียวกันที่อินเดียครับคนขับรถสามล้อถีบเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับอุณหภูมิที่ร้อนจัดและก็ความเหนื่อยล้าอย่างหนักโดยที่หลายคนถูกบังคับให้ลดชั่วโมงการทำงานเนื่องจากคลื่นความร้อนที่รุนแรงตามรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่43ถึง47องศาเซลเซียสนะครับก็ถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วหลายพื้นที่ในรัฐอุตรประเทศและก็รัฐชาขันมีอุณหภูมิสูงผ่านมาเมืองต่างๆนะครับเมืองอาเมราบัดรันชีและการปูระแสงแดดจัดในตอนบ่ายทำให้การปั่นจักรยานเป็นเวลานานนั้นเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้สำหรับคนงานที่ต้องทำงานกลางแจ้งซะเป็นส่วนใหญ่คนขับรถสามล้อหลายคนบอกว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากต้องทำงานต่อไปถึงแม้ว่าอากาศนั้นจะร้อนจัดนะครับอินเดียมีรายงานผู้ป่วยต้องสงสัยเป็นลมแดดมากกว่า 7,000 รายแล้วก็เสียชีวิต14รายระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันของปี2024มีผู้ป่วยต้องสงสัย 40,000 รายแล้วก็เสียชีวิต110รายโอ้บ้านเขานี่หนักนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาบ้านเราก็เคยมีข่าวนะทั้งร้อนตายหนาวตายนะครับทั้งร้อนตายหนาวตายบ้านเราก็มีข่าวอยู่ตอนนี้ 20:39 นาทีนะครับเรื่องนี้นิดนึงเรื่องนี้เกี่ยวกับปากท้องของเราเอามาไว้ในช่วงแรกนี้แหละนะครับ คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประธานกบ

0: งอครับกบงคือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติพิจารณา2เรื่องหลักเรื่องที่1คือทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG เนื่องจากมาตรการการตรึงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซ LPG 20.9179 บาทต่อกิโลกรัมให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับวันที่31พฤษภาก็มีมติที่ประชุมก็บอกว่าจะตรึงราคาจะตรึงราคา LPG ไปก่อนนะครับก็เป็นการลดค ่าของยืมประชาชนในช่วงเศรษฐกิจมีความเปราะบางตรึงราคาขายหน้าโรงกลั่น LPG 20.9179 บาทต่อกิโลกรัมราคาขายปลีก423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมต่อไปอีก2เดือนตั้งแต่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมนะครับบลาบลาบลาบลาพวกนี้ผมไม่พูดละเอาเป็นว่าราคา423นะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเขามาส่งเขาอาจจะบวกค่าส่งไป5บาท10บาทถ้ามันไม่ไกลนะครับก็ให้เขาไปเถอะนะครับแต่ถ้ามันจะ423แล้วก็มันขึ้นราคาไปเป็น48 49เกือบ500นี่ก็มันก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ถือว่าค้ากำไรเกินควรนะครับอ่ะ2ทุ่ม41นี้พักแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องรอคุณผู้ฟังอยู่ครับขอบคุณครับสักครู่เดียวนะครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ท้อง
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ดึงมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจองถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจค
2: ุ
3: ณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับผู้สูงอายุ200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่ม หลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กโรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม
5: ่ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
5: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talks
0: สองทุ่ม47นาทีครับคุณผู้ฟังต้อนรับกลับไปเข้ามาสู่เชียงใหม่วันละที่ทอล์กในช่วงที่2ขอบคุณ Clean Power Solar Energy นะครับขอบคุณสับสวนมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่และขอบคุณคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสำหรับโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่และก็คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะครับคุณผู้ฟังที่มีโอกาสจะได้ไปใช้บริการคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารห้องอาหารนะครับที่โรงแรมนะครับตอนนี้ที่โรงแรมเขาจัดโปรโมชั่นลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับสำหรับคุณฟังที่ไปใช้บริการทุกวันและทุกห้องของ2โรงแรมนี้เพียงแจ้งพนักงานว่ารับทราบโปรโมชั่นนี้มาจากรายการเชียงใหม่ Quality Talk ก็รับส่วนลดไปเลยง่ายๆนะครับแบบนี้เลย 15% ขอบคุณการสำหรับการสนับสนุนรายการและก็สนับสนุนโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ให้กับแฟนรายการของเชียงใหม่ Quality Talk นะครับคุณฟังครับเรื่องเหตุบ้านการเมืองกันสักนิดหนึ่งคนที่ตอนนี้เป็นดาวโดดเด่นและผมก็ให้คะแนนเยอะเลยนะครับก็คือคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีออกมาแถลงข่าวอีกแล้วครับหลังจากที่สร้างชื่อเสียงกับกระแสไวรัลในโซเชียลด้วยการเสนอแล้วก็ให้โหวตเรื่องของการยกเลิกอาหารกลางวันของส.ส.นะครับก็ยกเลิกได้จริงประหยัดงบไปเยอะเลยนะครับแล้วตอนนี้กำลังออกมารณรงค์ในเรื่องของการขอยกเลิกเงินเขาเรียกว่าอะไรเงินตอบแทนหลังจากที่พ้นตำแหน่งไปแล้วเขาเรียกว่าบำนาญใช่ไหมบำนาญของสสกสวนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดคุณหมอวรงค์บอกว่าไอในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยทุกพรรคการเมืองประกาศชัดเจนใช่ไหมว่าจะต่อต้านทุนเทาวันนี้ผมขอถามไปยังเพื่อนสมาชิกที่ต้องตัดสินใจครับว่าการที่เพื่อนสสคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เนี่ยรวมถึงความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่แล้วก็องค์การอาชญากรรมข้ามชาติถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทุนเทาหรือไม่นะครับถ้าสสตัดสินใจผิดพลาดประชาชนก็จะตั้งคำถามว่าคุณปกป้องทุนเทาหรือเปล่าคุณหมอวรงค์กำลังพูดถึงกรณีที่ DSI ขอตัวคุณชนพัฒน์นาคสั่วสสของสงขลาพรรคกล้าธรรมไปสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาคดีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะครับ DSI จะเชิญตัวคุณชนพัฒน์ไปสอบปากคำหลายท่านก็ตั้งข้อสังเกต เอ็นี่เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือเปล่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการยุติธรรมของ DSI นะครับยังไงกันแน่เหตุผลคืออะไรคุณหมอว่าลงบอกว่าจุดยืนของพรรคไทยพรรคดีก็คือยึดถึงความถูกต้องและยืนหยัดความต้องการทำลายระบอบเอกสิทธิ์ของส.ส.เขาบอกว่าความผิดเนี่ยมันเป็นความผิดใหญ่คดีอาญา DSI เรียกตัวเนี่ยนะครับตอนเนี้ยที่ยังดึงตัวไปไม่ได้ทันทีเพราะว่าติดในเรื่องของเอกสิทธิ์ของส.ส.เพราะยังอยู่ในสมัยประชุมจะต้องได้รับความยินยอมจากเสียงส.ส.ส่วนใหญ่กับประธานสภาด้วยจึงจะ DSI จึงจะสามารถควบคุมตัวออกไปในระหว่างสมัยประชุมได้ส่วนของพรรคไทยพรรคดีหมอวาลงก็บอกว่าต้องการให้เห็นการบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมกันก็เรียกร้องให้เพื่อนสมาชิกตัดสินใจร่วมกันว่าพรรคไทยพรรคดีมีจุดยืนร่วมกันกับพรรคไทยพรรคดีหรือเปล่าว่าจะมีการโหวตและควรโหวตให้มีบทสรุปให้ DSI สามารถออกหนังสือเชิญคุณชนพัฒน์ไปให้ปากคำได้พรรคประชาชนก็ออกมายืนยันพร้อมกับคุณหมอวรงว่าพรรคประชาชนยินยอมที่จะยกมือให้กับเรื่องนี้ว่ายินยอมให้เอาตัวคุณพัฒน์คุณชนพัฒน์ไปให้ DSI ได้ในระหว่างสมัยประชุมโดยไม่ต้องคำนึงถึงเอกสิทธิ์ส.ส.คือถ้าประธานสภากับเสียงส.ส.ส่วนใหญ่สั่งเนี่ยเอกสิทธิ์ก็คือหมดเลยนะครับ DSI ก็ล็อกตัวได้เลยนะครับแต่เมื่อวานนี้หรือมะรืนนี้ผมยังเห็นข่าวว่ามีส.ส.พรรคภูมิใจไทยบางท่านออกมาพูดว่าจะไม่โหวตยินยอมให้คุณชนพัฒน์ไปใหคือไม่โหวตให้หมดเอกสิทธิ์ส.ส.ที่จะมีผลให้ DSI นั้นสามารถล็อกตัวไปได้เพราะว่าคุณชนพัฒน์นั้นได้พูดออกสื่อไปแล้วบอกว่ายินดีที่จะไปให้ปากคำด้วยตนเองโดยไม่คำนึงถึงเอกสิทธิ์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็เลยมองว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปโหวตเหมือนโหวตบีบเขาอย่างนั้นเพราะเขาบอกไปแล้วว่าเขาจะไปเองประมาณนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับก็รอดูว่าหนังม้วนนี้จะออกมาในแนวไหนนะครับเขาจะไปเองไหมหรือว่ายังไงก็ตามก็ต้องรอเสียงส่วนใหญ่ที่จะต้องใช้การเขาเรียกว่า force บังคับให้ไปให้ได้นี่นะครับอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังก็ผมก็ว่าคงจะเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของหลายคนโดยรวมผมด้วยก็คือเรื่องของท่าทีของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดถึงการดำเนินการด้านพลังงานของรัฐบาลบอกว่าการลดภาระด้านพลังงานที่ผ่านมาคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นมาชี้แจงต่อสภาทั้งการอภิปรายและการตอบกระทู้หลายครั้งแสดงท่าทีขึงขังมากกว่าต้องการจะทำเรื่องนี้ให้ประชาชนพร้อมที่จะเผชิญกับกลุ่มทุนหรือผู้ได้รับประโยชน์ธุรกิจพลังงานแต่ปรากฏว่าการดำเนินการใน2เรื่องหลักที่ผ่านมานั้นไม่เป็นไปตามที่ประกาศต่อสภาไว้เรื่องแรกคือเรื่องน้ำมันจริงๆแล้วเป็นข้อเรียกร้องของพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดว่าถ้ารัฐบาลทำเรื่องนี้อย่างจริงจังก็ไม่จำเป็นต้องให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตค่าของชีพและวิกฤตรายได้อย่างที่รัฐบาลเอามาเป็นข้อมูลในการที่จะกู้หนี้ให้ประเทศอีก 400,000 ล้านนะครับเดิมทีคุณฟังก็คงจำได้ในช่วงต้นปีหรือว่าช่วงต้นสมัยที่กำจัดได้เป็นรัฐมนตรีของอนุทิน2เนี่ยนะครับคุณเอกนัทนี่ขึงขังมากคือคักมากบอกว่าเข้ามาเดี๋ยวจะจัดการให้หมดเลยจะปรับโครงสร้างทั้งหมดเลยยกเลิกเรื่องการอ้างอิงราคาสิงคโปร์แล้วก็ต่อมาก็ดูเหมือนว่า จะเดินหน้าเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากการบอกว่าจากนี้ไปจะใช้ระบบที่เรียกว่าสิงคโปร์ดิสเคาท์คือมีการลดราคาหน้าโรงกลั่นแต่ที่สำคัญสิ่งที่หลายฝ่ายอาจไม่ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก็คือรัฐบาล นั้นไม่มีการลดราคาอีกต่อไปแปลว่าสิ่งที่เคยพูดกับประชาชนว่าจะมาปรับโครงสร้างตอนนี้เขาไม่พูดถึงละคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่ายังกลับมาใช้เรื่องของกองทุนน้ำมันเป็นตัวแบกรับเรื่องนี้ก็ตรงข้าม ดยสิ้นเชิงกับที่เคยมาชี้แจงต่อสภานะครับแล้วก็เลยต้องมีตั้งคำถามคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งคำถามว่าทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่ดำเนินการตามที่มาบอกกับสภาถอยออกมาเพราะอะไรนะครับเขาบอกว่าสุดซอยสุดซอยทางคุณอภิสิทธิ์ว่าผมมองว่ายังไม่ถึงกลางซอยด้วยซ้ำหรือว่าไปเห็นอะไรอยู่ท้ายซอยไปเจอนักเลงหรือเปล่าถึงถอยกลับมาไม่กล้าเดินต่อนะฮะแล้วก็ถามว่าก่อนหน้านี้เป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าว่ามีส่วนต่างหรือว่าลาบลอยอย่างที่คนพูดกันเราก็คิดว่ากำไรของโรงกลั่นในไตรมาสแรกนั้นมันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเรื่องเหล่านี้มันมีจริงครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องการชี้ให้เห็นชัดว่าปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นไม่ได้ดำเนินการตามที่พูดกับสภาไว้ว่าจะให้โรงกลั่นหรือธุรกิจน้ำมันมีส่วนรับผิดชอบในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่สำคัญนี่นะครับแล้วก็เรื่องค่าไฟเนี่ยก็เหมือนกันจะเอาจริงเอาจังกับกลุ่มทุนที่ทำให้ค่าไฟฟ้าถูกลงมีการหาเสียงว่าจะมีการขายค่าไฟ200หน่วยแรกในราคา3บาทแต่ปรากฏว่าข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ในการอภิปรายหลายครั้งทำเรื่องนี้ต้องรีบเข้าไปดูก็คือสูตรคำนวณไฟฟ้าและค่า FT นะครับอันนี้ก็ไม่มีการดำเนินการต่อนะโอเคก็เห็นกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็วันนั้นวันก่อนผมดูรายการไม่แน่ใจเป็นรายการสัมภาษณ์นี่แหละประมาณนี้แหละแล้วก็เมื่อวานรู้สึกผมก็พูดเรื่องนี้ไปแล้วบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันทำได้ไม่ยากไอ้สี่แสนล้านนี่ไม่ต้องกู้เลยซ้ำถ้าไปแก้ไขตั้งใจแก้ไขโครงสร้างราคาค่าไฟกับราคาพลังงานจริงๆจังๆตั้งแต่แรกนะราคาน้ำมันก็จะไม่ขึ้นขนาดนี้ของหรือว่าราคาช้าก็จะไม่ขึ้นมาตามราคาน้ำมันขนาดนี้จนต้องหาเงินมาอุดช่วยเหลือในโครงการคนละครึ่งเฟส2ก็คือ ไทยช่วยไทยนะตอนนี้ก็บอกว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยนะครับประชาชนแบกรับภาระหนี้แทนบริษัทขนาดใหญ่แทนรัฐบาลแทบทั้งหมดภาระหนี้ก็พอกพูนขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยไม่รู้ว่าสงครามมันจะเป็นยังไงนะครับคือน้ำมันเนี่ยมันเป็นต้นทุนการผลิตเนาะนะครับถ้ามี มันสูงเราก็ไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าให้ทำราคาแข่งขันกันในอนาคตได้กับตลาดโลกได้อีกต่อไปนะครับนี่เพราะนั้นนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตของอดีตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับปิดท้ายช่วงวาไรตี้ทอล์ควันนี้ด้วยข่าวที่หลายๆท่านรอคอยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะครับอันนี้ก็เพิ่มให้เป็น 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนนะครับแล้วก็คัดกรองเข้มช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตัวจริงนี่อันนี้ก็คือผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่ามีการประชุมคณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการให้เศรษฐกิจรากฐานสังคมเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับของความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ตั้งเป้าทบทวนสิทธิและคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเกณฑ์รายได้คงเดิมนะครับผู้มีสิทธิ์ต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนสำคัญคือระบบตรวจสอบข้อมูลครับคุณผู้ฟังเขาจะใช้ฐานข้อมูลดิจิตอลเชื่อมโยงกับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐมากกว่า18หน่วยงานเพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงๆออกไปจากระบบการลงทะเบียนรอบใหม่นี้จะมีการตรวจสอบข้อมูลหลายด้านเพิ่มเติมนะครับตรวจข้อมูลภาษีและรายการหักภาษีหน้าที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-withholding tax เพื่อค้นหาผู้ที่มีรายได้ที่อาจจะไม่เคยยื่นภาษีผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT หรือมีพอร์ตลงทุนหุ้นอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะครับตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหากพบถือครองประกันมูลค่าสูงระดับหลักล้านบาทก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบทรัพย์สินนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ดินแล้วก็ภาษีที่
6: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
7: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนก่อนเจอวิกฤตเอลนีโญฝนทิ้งช่วงยาวถึงเดือนสิงหาคมนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้ว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะตกในช่วงบ่ายหรือเย็นพร้อมคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่รวมถึงมีคลื่นลมแรงบริเวณท้องทะเลเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคใต้และภาคตะวันออกก่อนเป็นลำดับแรกโดยจะเริ่มมีปริมาณฝนเพิ่มสูงขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกลุ่มฝนจะขยายวงกว้างเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ชาวเรือขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ค่อนข้างแรงในปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจเผชิญกับความแล้งยาวนานกว่าปกติถึง10วันต่อการตก1ครั้งทั้งนี้รวมอุตุนิยมวิทยาคาดการภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกนี้ไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้บริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: ์คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเล

0: multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A, channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะภัยช่วยไทย plus ร้านค้าสมัครร่วมโครงการทะลุ 600,000 รายนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทย plus ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศข้อมูลล่าสุดณเวลา 18:00 นของวันที่27พฤษภาคม2569พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจากข้อมูลเปรียบเทียบตลอด3วันที่ผ่านมาพบว่าจำนวนร้านค้าสมัครใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยวันที่25พฤษภาคมมีผู้สมัครใหม่ 12,429 รายวันที่26พฤษภาคมเพิ่มเป็น 1,244 รายและวันที่27พฤษภาคมเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 12,840 รายสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและความต้องการเข้าถึงโอกาสทางการค้าในโครงการดังกล่าวขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันโดยเฉพาะในวันที่27พฤษภาคมมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทย plus ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 605,812 รายนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายผ่านโครงการของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลจะเร่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากัน

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the musicChiang Mai Radio, freshen up.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Fresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: Refresh Refill the music
2: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

้นเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music
3: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220093
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมา

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนมาพบมาพักกันอีกเช่นเคยเวลาใกล้ขันตั้งแอ๊กแอ๊กแอ๊กแอ๊กเป็นสัญญาว่าตื่นได้แล้วรายการปกิณกะแห่งธรรมะนี้มาพบพระท่านทั้งหลายเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ตามสถานีวิทยุแห่งนี้จากตู้เจ้าบุญตันปริสุทธโธวัดหนองตองทางดงจังหวัดเชียงใหม่ชื่อบุญตันกับพระครูอาตอนวิสุทธิคุณนั้นก็เป็นคนคนเดียวกันเนอะเพราะว่าความสูงความต่ำความดำความขาวขวนผอมมันเดียวกันเปรียบหน้าตาเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนคนเดียวกันท่านสามสี่วันนี้เป็นงานส่งน้ำประทาดคนเฮาเป็นงงเพิ่งก่อ80ปลายละแก่เลยทำมาป่าไปเป็น 6-7 ปีอันนี้จังแม่นตู้เจ้าตันวันหงตองก่อนเนี่ยเขาก็ว่าอันน้องพ่อดีๆแล้วแม่นว่าแม่นครับค่ะครับค่ะเนี่ยครับค่ะครับค่ะตู้เจ้าตันเดี๋ยวก่อนมันจะดำน้อยลงนั่นก็เอาเนี่ยกับแม่องเดียวกันนั่นนะเออเนาะแม่ว่าเสียงเหมือนกันอยู่หรอกมันจำมันก็ได้นะคนเท่า80ปลายละ86 87ละนี่นะแต่จริงก็ตนเดียวองค์เดียวกันญาติโยมมาตั้งอกตั้งใจไหว้พระสวดมนต์ถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาะขอพระองค์ได้ทรงหายจากอาการพระประชวรมีพระสติสัมปชัญญะกลับขึ้นมาดังเก่าดังหลังเบื้องต้นก็ปูชาพระรัตนตรัยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงตกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตปะกวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์

好多做别人啊感动，上卡路怕别那别那啥面都呀都俺把天地啊里呀呀呀地呀呀都那比加那比山吉加巴当吉比达波罗比达地那扎吉那苏吉地乌都苏吉卡帕萨破昌破萨地上卡多达玛那比加尤达卡为利养比地巴萨地破昌卡加达塔巴勒萨玛多贝卡破昌卡萨地地萨巴塔西那穆尼那萨玛塔卡达帕比达帕乌里卡达萨玛丹地阿宾亚亚涅帕那亚亚波地亚耶地那萨亚瓦切那索地地乌都萨帕塔耶干萨明萨玛耶那图穆干拉南亚干萨邦希拉涅图给爹爹走瓦破墙给杀大爹三爷爹家当阿比南爹走瓦罗卡木金属当卡呢给爹那杀家瓦切那手爹爹我都杀怕他เอกทัตธรรมราชาปิเกลัญเยนะปิปิริโตยุนตัตติเลนะตัญเยวะปานะปิตะวานะสัทธัลลังสัมปุทิตะวะจะอาภัตตาธรรมพุทธาสิทานะโสเตนะสัจจวัจเจนะโสทิเตโอตุสัพพทาปะยินะติยะอาภัตตาตินนันนัมปิมะเยสินังมัคคาตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชัยยะโสติเตโอตุสัพพะทาสักกัตตัวพุทธราตานังโอสัพพังอุตตมังวะรังกิตังเตปะมะนุตตานังพุทธาเตเชนะโสตินานัตสันตุปัฏฐวะสัพเพทุกขวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวธรรมรัตนังโอสัตถังอุดมังวะรังปะริลาหุปัสสะมะนังธรรมะเตเจนะโสตินานัตสันตุปัฏฐวะสัพเพพะยาบุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวสังฆะระตานังโอสัตถังอุตมังวะรังอาหุไนยังปาอุไนยังสังฆะเตเชนะโสตินานัตสันตุปัฏฐวะสัพเพโรคาวุปัสสะเมนตุเตนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโห

ตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังอัตถิอุตตัสสะวิจัยโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตเอตัตถายะตังตวงขันธายเตวะเตปะลิวัจเจลัจจะตันเตอมนุสสีปะวะเกอัญญะเกนะเกวิเสภูเตอกัลละมะระเนนะวาสัพพัสสะมามรณามุตโตทัพเปตโตกัลละมะริตังเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาสุตตสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจัลเลตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาลิกิตังจินติตังปูชังกรณังวัจนังคารุงปะเลสังเตสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตตะติติภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตโดยพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โพชฌงค์ปริตยันตุนิมิตตังสักกัตโตนัตถิเมอัตถิปุณณสวิจโยอัตมาภาพขอตั้งจิตอธิษฐานขอพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ขอถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจฉลกิติยาภาขอเงื่อพระองค์จงหายจากอาการพระประชวนกลับมามีสติสัพพัญญะมีพระสุขภาพประมัยกับกายแข็งแรงเมื่อมีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอถวายพระพรตอนใดอันล้ำเลิศอันประเสริฐตอนนั้นจงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างผู้ฆ่าตั้งตายญาติโยมทุกผู้ทุกคนแม่นตะลงโตกาเปียทิกินยุกกินยาบอยาบหายขอพลังพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์คาถาต่างๆจงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บอันตรธานสวงหายที่จะมีไปหน้าจะได้มากำมากายอยู่สุขกายสบายใจแม่นเดินทางไปเหนือใต้ตรงออกบอกว่าไกลและใกล้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งขาไปขากลับปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุบัติภัยโรคกาเปียทิหรือโรคกาภัย
มีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและสัมปชัญญะจำเริญด้วยปัญญาเป็นบุคคลบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทเอ่ยจำเริญด้วยกิจการงานทุกชนิดยิ่งขึ้นไปอายุวรรณโณสุขังพะลังกรมอุตุกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนภาคเหนือเฮาระวังน้ำจะท่วมน้ำจะหลากฝนจะตกนักมีถึงลมถึงลูกเก็บแต่ว่านี่ญาติโยมต้องฟ้าห้องก็ลุ่มตกลงมาหาบะเล็กบะเล่นกินข้าวตอนแล้วก็ตกค่ำมืดมาก็ตกเมื่อคืนก็ตกเอาอ่านักน้ำจนก็เลือวัดเลือบ่าเราสี่ชั่วโมงผ่านไปพวกเราได้หายใจอยู่และต้องหายใจเข้าออกอยู่ต่อไปตลาบ100ชาวพระวสาตะวากินก็ง่ายแล้วญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายตะวาฉันเจ้าก็ไปที่วัดปุ่นคงเนาะเป็นงานข่าวดำจุดฉันเป็นที่หันแล้วก็ทำการชปนกิจเรียบร้อยก็กลับวัดเมื่อมาถึงวัดแล้วก็พักผ่อนพอสมควรก็มีญาติโยมมาฟ้องมาร้องเกี่ยวกับหมา อย่างโยมเกี่ยวกับหมาเพิ่นมาบอกว่ามาถึงแก่ถึงอย่างหมาวัดไปคบไก่จนเพิ่นตายหลายตัว 2-3 ตัวมาโมนี้ญาติโยมคือเจ้าเน้นไม่ได้ขอไฟมาเลี้ยงไม่ได้ซื้อมาเลี้ยงไม่ได้ออมเพาะไม่ได้ออมปล่อยเอามาปล่อยที่สถานธรรมที่นอกวัดที่จะมาสร้างญาติโยมศรัทธาผู้ใจบุญที่เป็นหักสัตว์ก็เข้ามาปั่นเอามากินถึงวัน 2-3 คนมาตั้ง5-6ตัว7ตัวปัญญาละมาอายุได้ปีกว่าละแต่2-3วันนี้ตะวาเพิ่นมาฟ้องมาวัดไปพบไก่โจรเพิ่นตายไปหลายตัวราคาเป็นตัวเป็นหมื่นไปจะออก2เวียนละเนี่ยอย่างเงี้ยยมทั้งหลายเรามาคิดดูหรอกเขาก็ดื่มได้ไปขอเขาซ้ำเอามาปล่อยชาวบ้านไปก็เลี้ยงจะไปโทษคนไหนคนใดมันได้สัตว์เขาอยู่วัดตู้เจ้าพระเนรญาติโยมก็มีเมตตาช่วยกันเลี้ยงดูหมาก็ไม่ใช่มาเฮาแต่ว่ามันไปกัดไก่เพิ่นที่บ้านที่จองเจ้าของปัจจัยหมื่นบาท10,000ยอมก็ลองคิดดูเน้อใครคิดไปถูกกันแน่ท่านขอมาเลี้ยงถึงบ่ได้ขอเขามาปล่อยไว้แต่ชาวบ้านไปก็เลี้ยงหมาก็อยู่เป็นเพื่อนทุกเจ้าที่นอกญาติโยมเลยเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปขอประกาศที่เนี้ยเน้อก็ออกไม่ออกญาติโยมห้ามเอาหมาเอาแมวไปปล่อยวัดถ้าอินดูสงสารเขาก็เลี้ยงเขาที่บ้านห้ามเอาหมาเอาแมวไปปล่อยวัดเกินล้ำไปอ่ะเอามาปล่อยกับ5-6ตัวแต่ว่ามันซื้อเอาไว้ข้างกำแพงอ่ะแมวแมว4ตัวดึงปูดึงแม่หมาที่ปล่อยวัดนอกพุ่นนี่ญาติโยม6ตัวนั่นน่ะเลี้ยงแล้วมอกหน้าฮักลักออกมาปูไปอ่ะ2ตัวเดี๋ยวก็อีแม่แล้วก็หมาแม่มาปล่อยแถม2ตัว3ตัวมาแล้วมี6 7ตัวฉะนั้นมันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอย่างนี้ขอแจ้งความตมาก็บอกว่าโยมไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ผู้จาร
แก่บ้านประชุมชาวบ้านก่อนมันต้องประชุมก่อนเนาะต้องประชุมชาวบ้านเอาเงินก้อนไหนก็เรียกร้องเอาถึง 9,000 ถึง 10,000 บาทไปฮือเปิ้นอาตมามีนึกเพราะเอาก่มได้ไปขอเอาก่มได้อย่างไปซื้อมาเลี้ยงก่มใจชาวบ้านเปิ้นดูขอเข้าป่าหาเนื้อกินท่านทั้งหลายเพิ่งก็เลี้ยงไก่เนาะก็อุ่นใจได้สตงสตางเอาก็ตึมจังไว้ใหญ่มันเป็นกรรมนะมันเป็นกรรมกรรมของสัตว์ถึงสองถึงไก่ถึงหมาแล้วมาเพาะกับวัดกับบาโดยทำเอื้อเดือดร้อนเนี่ยบางด้านบางคนเอาไปปล่อยวัดเดียร์ไรอย่างบ้านนี้มาเข้าไหนเอื้อกินยังอุวัดยังแขนกับทุกเจ้าขอไปคุ้มเข้ามันต้องเหลือโลกเหลือเพียงหมาเพียงแมวบุญดูโยมบางครั้งมันก็เหลือบางครั้งก็ไม่เหลือพระเจ้าพระเนรนักสมัยกรรมบ่เหลือแต่ครับผมมีที่กรรมบ่มีนั้นมีอยู่จะเป็นต้องเสาะต้องมีต้องหาคนทำบุญตักบาตรยุคปัจจุบันเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปถ้าบ่มีหมู่เก่านี่ยากถ้ามีเทศกาลยังขึ้นมาแล้วก็ปล่อยยังแขวนน้อยฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเอามาไปปล่อยตุหนเองเขาเพื่อตึงเลี้ยงชาวบ้านก็มาช่วยเลี้ยงญาติโยมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมแต่ถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นของภัยอ่ะของตุโอกาโอก็ไม่ได้มีทะเบียนวัดหรอกได้จดชื่อเขาวัดเดี๋ยวมาได้อันนี้ก็ขอฝากไว้เด้อญาติโยมเด้อต่อไปห้ามเอาหมาไปปล่อยที่วัดเอาเมียไปปล่อยที่วัดมันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกรรมเป็นเวรอันนี้ฝากไว้กับญาติกับโยมเนาะเอาละวันนี้อู้จ๋าก็ขอฝากว่าคืนนี้ปะกันแน่ที่วัดกิ้วเลน้อยงานเขาดำแล้วประคืนวันที่31ปะกันกรรมงานส่งน้ำธาตุวันผู้ปะกันเนอร์ที่วัดร้องงดแดงอำเภอสังกำแพงงานตั้งคำหลวงทุกเจ้าจะไปเตศตาตากันลิงกันลันเตตุนาบิเตทำอย่าหมัวฟังเอาคนเดียวเถอะขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรคุบาอ่องขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุ

0: และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันศรัทธาภายในภายนอกขอเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า7นาฬิกาทำบุญตักบาตร9นาฬิกาถึง18นาฬิกาส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์19นาฬิกาในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันพร้อมศรัทธาของวัดดอนจันหน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลท่าศาลาศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันและพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยจัดงานวันพระราชบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยหมู่ที่2ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพประธานฝ่ายสงฆ์นายวรุฒวิสิทธิ์ศิลป์นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานฝ่ายคารวาสกำหนดการวันพระหัสบดีที่11มิถุนายน6นาฬิกา9นาทีคณะสัทธาประชาชนพร้อมกันณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย6นาฬิกา19นาทีถวายเครื่องสักการะครูบาโดยนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานในพิธีนำกล่าวไหว้สาสการะ6นาฬิกา29นาทีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน239รูป7นาฬิกา29นาทีนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ไหว้พระสมาทานศีลประธานฝ่ายสงฆ์พระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7พร้อมพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์สมโภชอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเทิดเกียรติคุณในบารมีครูบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายคารวาสกล่าวพบปะศรัทธาประชาชนตามอัธยาศัยอาจารย์กล่าวสุมาขัวตาลถวายจตุปัจจัยไทยธรรมจำนวน15ชุดพระสงฆ์อนุโมทนาวันทาราพระถวายพระตาหารเช้าแด่พระเถรานุเถระณลานอนุสาวรีย์9นาฬิกาพิธีเปิดโครงการบริการประชาชนสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2569โดยนางจิรพรเพิ่มพูนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่นำสมาชิกและผู้ถูกคุมประพฤติตลอดจนถึงอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่60คนบริการสังคมโดยพัฒนาทำความสะอาดรอบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยพร้อมเส้นทางขึ้นดอยสุเทพตามโครงการสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2569ก็เป็นกำหนดการในพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเชิญท่านร่วมงานบุญงานนี้โดยพร้อมเพียงกัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้ และถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
2: ปริศนาการตื่นตีสามถึงตีห้าโอกาสทองแห่งธรรมะคุณเคยสะดุ้งตื่นในช่วงตีสามถึงตีห้าบ้างไหมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อเดินจงกรมภาวนาและตรวจดูสัตว์โลกเพราะเวลานี้จิตละเอียดและสงบที่สุดเทวดาและพรหมยังอนุโมทนาบุญทำให้การภาวนาได้ผลเร็วกว่าปกติหลวงพ่อฤาษีลิงดำอธิบายว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้มาจาก3เหตุผล 1. บุญเก่าในอดีตชาติปลุกเรา 2. เจ้ากรรมในเวรมาขอส่วนบุญ 3. เทวดาผู้คุ้มครองช่วยปลุกแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็สอดคล้องเวลานี้ปอดทำงานดีที่สุดขึ้นสมองเข้าสมาธิฮอร์โมนสงบและสิ่งแวดล้อมเงียบสงัดเหมาะที่สุดสำหรับการเจริญสติและการภาวนาอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณตื่นในเวลานี้อย่าปล่อยผ่านไปให้ตั้งสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแผ่เมตตาและอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้นำไปสู่พระนิพพานการตื่นระหว่างตีสามถึงตีห้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโอกาสทองแห่งธรรมะที่ปลุกเราให้ตื่นปริศนาการตื่นตีสามถึงตีห้าโอกาสทองแห่งธรรมะคุณเคยสะดุ้งตื่นในช่วงตีสามถึงตีห้าบ้างไหมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อเดินจงกรมภาวนาและตรวจดูสัตว์โลกเพราะเวลานี้จิตละเอียดและสงบที่สุดเทวดาและพรหมยังอนุโมทนาบุญทำให้การภาวนาได้ผลเร็วกว่าปกติหลวงพ่อฤาษีลิงดำอธิบายว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้มาจาก3เหตุผล 1. บุญเก่าในอดีตชาติปลุกเรา 2. เจ้ากรรมในเวรมาขอส่วนบุญ 3. เทวดาผู้คุ้มครองช่วยปลุกแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็สอดคล้องเวลานี้ปอดทำงานดีที่สุดขึ้นสมองเข้าสมาธิฮอร์โมนสงบและสิ่งแวดล้อมเงียบสงัด เหมาะที่สุดสำหรับการเจริญสติและการภาวนาอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณตื่นในเวลานี้อย่าปล่อยผ่านไปให้ตั้งสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแผ่เมตตาและอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้นำไปสู่พระนิพพานการตื่นระหว่างตี3ถึงตี5ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโอกาสทองแห่งธรรมะที่ปลุกเราให้ตื่นรู
0: ้วันนี้ผมกาเศษเพชรสำริดวิทยากรก็ได้มีโอกาสนำเสียงเกี่ยวกับพระคาถาอุปาตสันติมาเปิดให้ท่านรับรู้รับทราบส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาบาลีวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังผู้มีสติปัญญาเป็นวินยูชนทั้งมนุษย์อมนุษย์และทั้งบรรพชิตอครหัตทั้งหลายได้รับทราบว่าพระคาถาอุปาตสันติมีความยาวผู้มีศรัทธาต้องการสวดพระคาถาอุปาตสันติอาจมีวิธีสวดได้หลายแบบเช่นสวดไม่ต้องจบในวันเดียววันนี้สวดถึงไหนก็ขั้นเอาไว้วันต่อไปค่อยมาสวดต่อส่วนใครจะสวดทั้งคำบาลีและคำแปลไทยหรือใครจะสวดคำบาลีอย่างเดียวหรือว่าสวดเฉพาะคำแปลไทยอย่างเดียวก็ได้เลือกกันเอาเองตามความสมัครใจและก็ความศรัทธาการสวดนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งบุญและกุศลบารมีอันยิ่งใหญ่มากก็ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลของท่านที่มีศรัทธาในการสวดพระคาถาอุปาตสันติเป็นอย่างยิ่งคัมภีร์อุปาตสันติปาตสันติทางเมืองเหนือเรียกว่ามหาสันติงหลวงแปลว่าบทสวดเพื่อสงบเคราะห์กรรมสวดเพื่อสงบเหตุร้ายและสวดเพื่อสงบสิ่งที่กระทบกระเทือนพระคัมภีร์อุปาตสันติเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทยแต่งโดยพระมหามังคละศีรวังสะพระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวัตติลักกะราชาธิราชก็คือพระเจ้าติโรกราชรัชกาลที่11แห่งราชวงศ์มังรายระหว่างพุทธศักราช1985ถึง2030เป็นคาถาร้วนจำนวน271คาถาจัดเข้าในหนังสือประเภทเชียงใหม่คันธะคำเพลงนี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาลทั้งพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านพากันสวดและฟังอุปาตสันติเพื่อปรับความร้ายให้กลายเป็นความดีมีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปาตสันตินั้นที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายแล้วก็คนอันธพาลชุกชุมผิดปกติมีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอพระมหามังคละศีรวังสะจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากันสวดและฟังอุปาตสันติเพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองต่อมาชาวพม่ามีความเริ่มใสนำคัมภีร์นี้เข้าไปในประเทศพัมพีอุปาตสันตินี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากพากันนิยมท่องนิยมสวดและนิยมฟังกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายไปทั่วประเทศพม่าในสมัย500ปีที่ล่วงแล้วในงานพิธีสืบชะตางานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นเนื้อความในอุปาตสันติคาถานั้นสรุปได้ว่าเป็นธรรมที่กระทำความสงบอันยิ่งใหญ่เป็นธรรมเครื่องสงบเหตุร้ายทั้งปวงเป็นธรรมเครื่องป้องกันมนุษย์และยักษ์เป็นธรรมเครื่องพ้นจากความตายก่อนกำหนดเวลาเป็นธรรมเครื่องย่ำยีกำลังของข้าศึกเป็นธรรมเครื่องจำเริญชัยชนะแก่พระราชาเป็นธรรมเครื่องนำสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทั้งปวงออกไปอุปาตสันติคาถาเป็นบทสวดอย่างพิสดารท่านจึงกล่าวพระนามของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไว้อย่างครบถ้วน
3: ทั้งที่มีมา

ในอดีตในปัจจุบันและจะมีมาในอนาคตรวมตลอดไปจนถึงท่านที่ทรงคุณทรงอำนาจทรงฤทธิ์ในทางที่ดีอื่นๆเช่นเทวดาอินพรหมยักษ์นาคคนทันครุฑอสูรเหล่านี้เป็นต้นเพื่อขอความเป็นมงคลความสงบความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะและอายุรวมทั้งขอให้ท่านคุ้มครองให้พ้นจากเหตุเพศภัยนานับประการอันจะบังเกิดขึ้นในการทุกเมื่อคัมภีร์อุปาตสันติเป็นคัมภีร์ของไทยแต่ต้นฉบับได้มาจากเมืองไทยไปอยู่เมืองพม่าเสียนานจนแทบกล่าวได้ว่าคนไทยในสมัยหลังๆนี้ไม่มีใครรู้จักไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่อของคัมภีร์นี้แต่บัดนี้เป็นที่โสมนัสยินดียิ่งที่เจ้าคุณธรรมคุณาภรณ์เช้าทิฏฐปัญโยปริยัติธรรม9ประโยควัดมหาโพธารามปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้ชำระคัมภีร์นี้เป็นภาษาบาลีอักษรไทยเพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่านที่ไม่สันทัดบาลีโดยได้ต้นฉบับภาษาบาลีอักษรพม่าจากท่านพระอาจารย์พัฒนตะธรรมานันทมหาเถระอักข้ามหาบัณฑิตแห่งวัดท่ามะโอจังหวัดลำปางนับว่าเป็นการนำคัมภีร์ของล้านนาไทยโบราณกลับคืนมาสู่เมืองไทยให้ชาวไทยในยุคปัจจุบันได้รู้จักได้ศึกษาได้สวดได้ฟังให้เกิดประโยชน์ทางสันติเพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวล้านนาชาวไทยตลอดจนชาวโลกทั้งมวลหลักฐานคัมภีร์อุปาทสันติฉบับหนึ่งในล้านนาไทยซึ่งเขียนไว้ในสมุดข่อยหมึกจีนอาบน้ำชาติตามข้อความที่เรียกว่าประวัติย่อดังนี้ในปีจุลศักราช1279ปีดับใกล้เดือน8เหนือเพนวันศุกร์ปีกุลปัตตศกพุทธศักราช2478เจ้าภาพเขียนต้นฉบับนี้คือนายน้อยปิงมาลวิชัยบ้านประตูท่าแพเป็นประธานพร้อมทั้งภริยาลูกและก็ญาติทุกคนได้จ้างคนเขียนทำ5ผูกคือจุลชัย1ผูกอินทนิน1ผูกสังยมาปริตตมังคละสูตร1ผูกนักขฐาน1ผูกอุปาทสันติ1ผูกรวม5ผูกพร้อมทั้งสร้างบ่อน้ำถวายพระครูบาศรีวิชัยปฏิคา6เป็นผู้รับทานวัดศรีโสดาและถนนขึ้นดอยสุเทพขอกุศลบุญเยี่ยงนี้จงเป็นปัจจัยค้ำชูตัวแห่งผู้ฆ่านายน้อยปิงทั้งหลายทุกคนตราบถึงนิพพานในอนาคตการโน้นเทินอุปาทสันติบทสวดสงบเหตุร้ายนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคันธารัมภะคำเริ่มต้นคัมภีร์สุสุทธโสอยังธรรมโมโรกัดถังชินาเทสิโตมหาสันติกโรโรเกสัพพะสัมปติทยะโกธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพื่อประโยชน์ของสัตว์โลกเป็นธรรมที่เห็นได้ยากยิ่งสำหรับธรรมที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นธรรมที่สามารถกระทำความสงบอันประเสริฐและสามารถประทานซึ่งสมบัติทั้งปวงภุปาโตปะสะมะโนภูตายัคคะนิวารโนอาการมัจจุสัมมโนโสกะโรคะวินาสโนเป็นเครื่องสงบเหตุร้ายทั้งปวงเป็นเครื่องป้องกันอมนุษย์และยักษ์เป็นเครื่องระวังความตายก่อนกำหนดเวลาเป็นเครื่องขจัดความเศร้าโศกและก็โรคปรัจจักกะปมัทธโนรัญโยวิชยวัฒโน
สัพพานิทหะโรสันโตธรรมังวัคขามิภูตะโตเป็นเครื่องย่ำยีกำลังของข้าศึกเป็นเครื่องจำเริญชัยชนะแด่พระราชาเป็นเครื่องนำสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทั้งปวงออกไปเป็นธรรมอันประเสริฐข้าพเจ้าพระมหามังคระศีระวังสะจะแสดงคุณธรรมเช่นนั้นตามสภาพที่เป็นจริงวัตถุตยัสสะโยยัตถะสังวันเนติคุณุตตะเมตัสสะตัทธะสุขาโรคุยะโสติโยโหนติสัพพทาณที่ใดมีผู้กล่าววาจาสรรเสริญพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยด้วยจิตที่เริ่มใสณที่นั้นความสุขความสบายและก็ความสวัสดีย่อมมีแก่ผู้นั้นตลอดกาลทุกเมื่อพระพุทธเจ้าในอดีต28พระองค์ในสารมัณฑกัปปสี่พระองค์ตันหังกโรมหาวีโรสัพพะโรกานุกัมปะโกวันตะสังสารคสสารคมโนสัพพกามะทะโทสทาพระตันหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กล้ามากผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งปวงผู้คลายตันหาอันเป็นเหตุท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏได้แล้วผู้ประทานสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งปวงให้ในการทุกเมื่อสัพพาภิภูสัพพวิทูสัพพเทวะครุตะโมสัพพาสวะปลิกขีโนสทาโสทิงกโรตุโนผู้ทรงครอบงำธรรมทั้งปวงทรงรู้แจ้งธรรมทั้งปวงทรงเป็นครูผู้ยอดเยี่ยมของมนุษย์และเทวดาทั้งปวงทรงสิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดวรลักขณะสัมปันโนเมธังกโรมหามุนิชุตินทโรมหาสิรีสุวรรณคีริปสันนิโพโพพระจอมมุนีพระนามว่าเมธังกรผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยพระลักษณะอันเลิศผู้ทรงไว้ซึ่งพระรัศมีผู้ทรงมีพระสิริยิ่งใหญ่รุ่งเรืองดุจสุวรรณคีรีทิพารูโปมหากายโยมหานาโถมหัพพโรมหาการุณิโกสัทธามหาสันติงกโรตุโนผู้ทรงมีพระรูปเพียงดังเท้ามหาพรหมมีพระวรกายอันประกอบด้วยมหาปุริสารขณะทรงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐมีพระกำลังมากทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงเป็นพระศาสดาโปรดประทานความสงบอันยิ่งใหญ่แก่ปวงข้าพระองค์มหาโมหะตมังหันตวามโยนาโถสรนังกโรเทวาเทวะมนุษย์สานังโลกานันจะหิตังกโรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสรนังกรทรงเป็นที่พึ่งทรงกำจัดความมืดมนคืออวิชชาได้แล้วทรงกระทำประโยชน์เกื้อกูลแก่จัตโลกกล่าวคือเหล่าถวยเทพอสูรและมนุษย์ทั้งหลายพยามัปปภาพิรุจิโตนิโครทะปริมันดะโรนิโครทะปักกะพิมโพธโถสทาโสถิงกโรตุโนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสรณังกรพระองค์นั้นผู้ทรงรุ่งเรืองด้วยพระรัตมีแผ่ออกไปหนึ่งวาโดยรอบผู้ทรงมีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจต้นนิโครธความสูงของกายเท่ากับความยาวของวาผู้ทรงมีพระโอษฐ์แดงเลือดดุจผลตำลึงสุขที่ต้นนิโครธนิสยะฉบับพม่าแปลว่าดุจผลนิโครธสุข
ปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดอสีติรัตนนุตเพโทธีปังกโรมหามุนิประพานนิทาวะเตตัสสะฐานีทวาทัสสะโยชเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรมีพระวรกายสูง80ศอกทรงเป็นพระมหามุนีพระรัศมีของพระองค์แผ่ออกไปในที่12โยชน์วัดสัตสตะสหัสสานิทัตวาโรเกวินายโกโลกาโลกะกโรสัทธาสัทธาโสถิงกโรตุโนพระองค์ทรงมีพระชนอยู่ในโลก 100,000 ปีทรงนำเวไนยสัตว์สู่พระนิพพานทรงเป็นพระศาสดาผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดในสารกัปหนึ่งพระองค์คืออัฏฐาสีติหัตถุเพโทโกณฑัญโญนามโกนายโกสัพพะธัมเมหิอัสโมสัพพะปารมิตาคะโมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะมีพระวรกายสูง88ศอกทรงเป็นผู้นำทรงเป็นผู้ไม่มีบุคคลเสมอด้วยธรรมทั้งปวงทรงถึงความเป็นผู้มีบารมีทั้งปวงวัดสัจตัสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนโมเจตุโสสัพพะพยาสัทธาโสถิงกโรตุโนทรงเป็นพระผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระชนมายุ 100,000 ปีขอพระองค์โปรดเรื่องพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากภัยทั้งปวงโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดในสารมัญฑกัปมีพระพุทธเจ้าสี่พระองค์อัฏฐาสีติรัตนานิอัจจุคโตชุตินทโรมังคโรนามะสัมพุทโธนวุตติจหัสสายุโกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ามังคระทรงมีพระวรกายสูง88ศอกทรงไว้ซึ่งพระรัศมีทรงมีพระชนมายุ 90,000 ปีชัพพันนรังสิโยทัสสะตหัสสะโลกธาตุโยภรันตาตัสสะฉาเทนติเอสะโสถิงกโรตุโนพระชัพพันนรังสีของพระองค์แผ่ปกคลุมโลกธาตุ 10,000 ขอพระองค์โปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์เถิดนวุตติรัตนุเพโทสุมโนนามะนายโกกัญจนาจระสังกาโสนวุตติสหัสสายุโกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะทรงมีพระวรกายสูง90ศอกทรงเป็นผู้นำทรงเป็นผู้เปรียบประดุจสุวรรณคีรีทรงมีพระชนมายุ 90,000 ปีอุเปโตพุทธคุเนหิสัพพะสัตตาหิเตสโกกโรตุโนมหาสันติงอาโรคายัญจะสุขังสทาทรงประกอบด้วยพระพุทธคุณทั้งหลายทรงแสวงหาความเกื้อกูลแก่เราสัตว์โลกทั้งปวงโปรดประทานความสงบร่มเย็นความไม่มีโรคและความสุขแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อ

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกกับพวกเรากับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
4: Mass FM
0: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
0: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
4: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
0: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
4: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
0: เชื่อมั่นในความดี
4: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
0: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
4: ทำดี
0: ด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
4: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
0: Mass
4: FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนความเพียรเผากิเลส1การประพฤติพรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ4 1การรู้แจ้งเห็นจริงพระนิพพาน1สี่ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
4: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์
5: ทั้งหลาย
4: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
5: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
4: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
5: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้
4: และ5คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไป

0: ำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์ปฐมสังคายหาสูตรว่าด้วยการฝึกฝนตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือผัสสะยตนะ6

0: ติ
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภาษายตนะหกประการนี้ที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

โอติผัสสายตนะ6ประการเป็นไฉนตาที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

หูที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

ตีจมูกที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

ตีกายที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

ติใจที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภาษายตนะ6ประการนี้แลที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้
1: ชะ

0: ติ
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผัสสายตนะ6ประการนี้ที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้

ตีผัสสายตนะ6เป็นไฉนตาที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้

0: ตี
1: หูที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้

จมูกที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้

0: โอติ
1: ลิ้นที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให
0: ้กายังภิกขเวผัสสายตนังสุทันตังสุขุตตังสุรักขิตังสุสังวุตังสุขาธิวหังโหติ
1: กายที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให
0: ้มโนภิกขเวผัสสายตนังสุทันตังสุขุตตังสุรักขิตังสุสังวุตังสุขาธิวหังโหติ
1: ใจที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้

0: อันตี
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผัสสายตนะ6ประการนี้แลที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุข

0: มากมาให
1: ้ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันพร้อมขอน้อมนำพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วมาฝากกันโดยความว่าโลกถูกตัณหาก่อขึ้นถูกชราล้อมไว้ถูกความตายปิดไว้จึงตั้งอยู่ในทุกข์ผู้มีจิตน้อมไปสู่พระนิพพานพึงเอาชนะความหลับความเกียจคร้านความท้อแท้ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงคอยจะดูหมิ่นผู้อื่นและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านศรัทธาสาธุชนได้น้อมนำพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ใจพิจารณาโดยแยบคายเพื่อเกิดปัญญาก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสู่ความสุขอันเกษมคือพระนิพพานจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแสงสว่างที่จะส่องทางชีวิตให้ดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญสู่ความสุขอย่างยิ่งเป็นแสงสว่างที่ไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอเหมือนเท่ากับปัญญาคือความรู้ทั้งหมดในอริยสัจ 4นัตถิปัญญาสมาอาภาตี
1: สาธุ
0: ตอนนี้เป็นตอนเย็นของวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2557นะที่อารามภิกษุณีนิโรธารามยังอยู่ในช่วงการอบรมของค่ายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของโรงเรียนกาวิระนะคะวันนี้อาจารย์ได้นำพระพุทธพจน์มาเป็นบทต้นว่าแสงสว่างอื่นใดที่จะเทียบเท่ากับปัญญาไม่มีเนาะในเรื่องของจิตเจตสิกพวกนี้นะคะพวกเราก็เกิดความรู้ขึ้นมาความรู้อันนี้ก็จะทำให้เรามีหลักในการดำเนินชีวิตว่าเราจะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเราจะไปคบคนดีทีนี้เราก็มาดูว่าความดีเนี่ยนะคะความดีที่พวกเราควรทำเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะการแบ่งกลุ่มความดีเนี่ยถ้าแบ่งย่อยๆมันก็เหมือนในแผ่นเนี่ยนะในแผ่นนี้แบ่งความดีย่อยออกมา25ข้อแบ่งย่อยออกมานะแต่ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็เป็นกลุ่มทานศีลภาวนาเนี่ยถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆหรือแบ่งเป็นศีลสมาธิปัญญามันก็ได้ก็เป็นแค่การแบ่งกลุ่มเท่านั้นเองทีนี้จะสอนเด็กๆเนาะเด็กๆก็ต้องฟังธรรมแบบเด็กๆก็อาจารย์ก็จะสอนเรื่องไม้บรรทัดวัดความดีในอาจารย์จะสอนเรื่องอะไรคะเด็ก
1: ๆไม้บรรทัดวัดความดีค่ะ
0: เรามีไม้บรรทัดเราก็จะไปวัดดูว่าคนเนี้ยดีกี่เซนดี2เซนหรือดี3เซนอย่างงี้นะเรามีเพื่อนอยู่เราก็จะเอาไม้บรรทัดไปวัดเพื่อนเราว่าเพื่อนคนนี้ดีกี่เซนพวกเราช่วยกันวัดหน่อยนะเพื่อนคนที่หนึ่งขี้เหนียวมากขี้บ่นขี้ขโมยโกหกขี้เหล้าเพื่อนคนที่สองนี่ไม่ขี้เหนียวชอบให้ทานสองคนนี้ใครดีกว่ากัน
1: คนที่สองค่ะ
0: เราเอาอะไรมาวัดคนที่สองเป็นคนทำไมคะ
1: ให้ทาน
0: ให้ทานแต่คนที่หนึ่ง
1: ขี้เหนียว
0: เราวัดกันเรื่องให้ทานกับขี้เหนียวละคนที่สองนี่ให้ทานแต่ชอบให้เล่าให้ลู่เลี้ยงลาบลู่เล่าคนที่สองนี่ชอบให้ชอบเลี้ยงแต่ว่าก็คดโกงก็โกหกมีชู้ดื่มเหล้าแต่คนที่สามนี่ให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยบรรทัดไปวัด1 2 3เนี่ยใครดีกว่ากัน
1: คนที่3
0: 3ดีกว่า2ใน3นี่เป็นคนที่ให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยแต่ว่าขี้โวรักษาศีลและชอบอวดตัวยกตนข่มผู้อื่นไอ้นั่นก็ไม่มีศีลไอ้นี่ก็ไม่มีศีลนะก็กลายเป็นว่าให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยก็จริงในสามนี่นะแต่ว่าฟุ้งซ่านรักษาศีลแบบรักษาเพื่อเขาก็ถามเหมือนกันว่าเองรักษาศีลไปทำไมเนี่ยบอกช่วงนี้มันอ้วนเลยถือศีลมันจะได้ผอมๆหน่อยนะส่วนอีกคนนึงก็บอกฉันรักษาศีลเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีสตังค์กินข้าวก็เลยจำเป็นต้องรักษาศีลส่วนอีกคนนึงก็ถามทำไมเองรักษาศีลก็เขาว่ารักษาศีลนั้นชาติหน้าจะไปเกิดเป็นเทวดาข้าจะได้ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าที่รักษาศีลนี่เพราะว่าถ้าเราไม่รักษาศีลเนี่ยนะ มันจะเข้ากลุ่มกับเขาไม่ได้แล้วก็เข้ากลุ่มไปรักษาศีลก็เข้าไปอย่างนั้นแหละรักษามั่งไม่รักษามั่งงั้นแหละนี่นะส่วนในสี่เนี่ยเป็นคนที่ให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยแล้วก็เป็นคนที่สงบไม่ฟุ้งซ่านไม่พูดมากหนึ่งสองสามสี่ใครดีกว่ากัน
1: คนที่สี่ดีที่สุด
0: ดีที่สุดละ
1: ในบรรดาสี่คนนี้
0: ในบรรดาสี่คนนี้ในสี่นี่ก็ชอบนั่งสมาธิจุกปุกนะในสี่เนี่ยมีแต่คนชมชมว่าอู้เธอนี่ใจเย็นในสี่ก็จะยิ้มเธอนี่ไม่ค่อยขี้โกรธเลยเนาะเขาก็จะยิ้มนะเขาก็จะชอบนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิก็จะไปหาหมอจับเส้นไปนวดเจ็บแอวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหาหมอกายภาพบำบัดนะก็ป่วยประจำเดี๋ยวก็เส้นเลือดอุดตันเดี๋ยวก็นั่นก็นี่ชีวิตเขาก็จะอยู่กับการนั่งจุ๊บปุ๊บกับการไปหาหมอแต่เขามีเมตตาบ้างค้าขายดีรวยส่วนในห้านี่มีทั้งทานมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเป็นคนฉลาดบริหารร่างกายดีสุขภาพดีนะคะเวลามีปัญหาอะไรก็แก้ได้สามารถช่วยงานสังคมช่วยงานส่วนรวมแต่ในสี่นี่ก็จะเวลาช่วยงานสังคมเขาก็จะอ้างไม่ชอบวุ่นวายนะขอไปนั่งสมาธิเขาชอบสงบสังคมวุ่นวายวุ่นวายห้าคนนี้ใครดีกว่ากัน
1: คนที่ห้า
0: ก็แสดงว่าพวกเราก็รู้ว่าไม้บรรทัดวัดความดีมีกี่เซนเนี่ยตอนนี
1: ้ห้าเซน
0: เหรอมีกี่เซนคิดดูดีๆคนที่หนึ่งมันดีไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่
0: ขี้เหนียวขี้จิขี้จุขี้โกงขี้ขโมยขี้โกหกขี้โกรธมันดีไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ดีค่ะ
0: เซนที่หนึ่งนี่ขี้หมดเลยนี่ไม่ดีเนาะคนที่สองให้ทานเริ่มดียัง
1: เริ่มดีบ้าง
0: เออเนี่ยมันเริ่มดีคนที่สองคือเริ่มให้ทานเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พอใครให้แต่ทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลเราต้องบอกว่าไง
1: ดี
0: เซนเดียวเซนเดียวเพิ่งจะดีนะเนี่ยนะถ้าใครที่หมกมุ่นแต่เรื่องให้ทานเราก็บอกเพิ่งจะดีเพิ่งจะดีเซนเดียวเซนเดียวเนอะใครให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยแต่ก็ยังฟุ้งซ่านพูดมากเรื่องมากด้วยรักษาศีลแล้วก็คุยว่าคนโน้นว่าคนนี้พอมีคนไปท้วงว่าเอ๊ะทำไมเธอถือศีลแล้วเธอก็นินทาคนโน้นคนนี้บอกอ๋อฉันถือศีลห้าศีลห้านี่เขาสี่เขาห้ามโกหกเท่านั้นเองถ้าจะนินทานี่เขาอนุญาตก็เลยไปถามว่าใครอนุญาตก็มันไม่มีในข้อห้ามเอาไว้ไงนะศีลห้านี่แค่ห้ามโกหกเพราะฉะนั้นฉันมีสิทธินินทาส่อเสียดฉันมีสิทธิ์เพ้อเจ้อฉันมีสิทธิ์หยาบคายไอ้คนนี้นะเราก็ต้องเตือนมันว่าไงสองเซนสองเซนมันดีแค่สองเซนแล้วยังเป็นสองเซนที่ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่แต่ถ้ามีทานด้วยมีศีลด้วยมีสมาธิด้วยในกี่เซน
1: สาม
0: เซนละทานศีลสมาธิกี่เซน
1: สามเซน
0: แสดงว่าสมาธิก็ยังไม่ใช่สูงสุดในพระพุทธศาสนานี้นะคะแต่พอมีทั้งทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจึงจะเรียกว่าในสี่เซนในสี่เซนนี่ดีแล้วมีปัญญาแล้วนะคะทีนี้ดีกว่านั้นอีกมีไหมก็มาดูอีกในสี่เซนเนี่ยมีปัญญาบ้างไม่มีปัญญาบ้างบางครั้งก็หลุดพ้นจากโกรธแต่บางครั้งก็เผลอโกรธกับในเบอร์หกในหกแล้วนะเมื่อกี้ในห้าใช่ไหมในห้านี่มีดีอยู่สี่เซนแต่ในหกนี่ไปบวชเลยหลุดพ้นจากโลภโกรธหลงหมดเลยใครดีที่สุดในหกดีที่สุดในบรรดาเพื่อนๆเรามีในหกเยอะไหมที่มันคิดจะไปบวชมีไหมคะไม่มีในห้ามีไหมในห้านี่ติปัญญาล้ำเลิศมีไหมไม่ค่อยมีในสี่มีไหมสมาธิเก่งมีไหมโอ้ ก็ยังไม่มีอีกใน3มีไหมมีศีลรักษาศีล5เคร่งมากมีไหมคะโหเพื่อนพวกเราเนี่ยนะเหลือใน2ที่มีความดีแค่กี่เซนแค่เซนเดียวโอ้อันตรายใหญ่หลวงไหมเนี่ยเมื่อตอนกลางวันเราฟังธรรมว่าเราจะต้องคบคนดีใช่ไหมคะตอนนี้เรารู้หรือยังเราจะคบใครเราจะคบคนดีแล้วก็ต้องคบคนที่มีทาน
1: ศี
0: ลสมาธิปัญญาใช่ไหมคะไหนพวกเราช่วยเดาหน่อยสิว่าถ้าพูดถึงต้นไม้เนี่ยแล้วเราตัดต้นไม้ตามขวางเนี่ยนะตัดควบตรงแก่นกลางมันเนี่ยแก่นของศาสนาคืออะไรกระพี้ของศาสนาคืออะไรเปลือกของศาสนาคืออะไรสะเก็ดแห้งๆของศาสนาคืออะไรอ้าวช่วยกันตอบกิ่งใบดอกผลของศาสนาคืออะไรเราเอาต้นไม้มาต้นนึงเนี่ยก่อนที่เราจะตัดเราก็ต้องไปตัดกิ่งตัดก้านก่อนกิ่งใบของศาสนานี่คือทรัพย์สินสิ่งของในพระพุทธศาสนานี่เขาเรียกกิ่งใบดอกผลของศาสนานะคะคนที่เข้ามาบวชในวัดเนี่ยนะพอโผล่มาบวชปุ๊บก็ได้ลาภสักการะละจริงไหมพอบวชปั๊บเขาก็ชมแล้วว่าโอ้ดีเนาะไปบวช ดีนะสาธุเขาชมแล้วนะชมว่าไปบวชเนี่ยดีผู้ชายนะถ้าผู้ชายไปบวชเขาจะชมแล้วก็ในงานบวชเขาจะถวายไหมคะถวายของไหมเราก็ได้ละลาภสักการะเนี่ยตึกหลังนี้ไมโครโฟนแท่นน้ำมาศอะไรพวกนี้เขาเรียกว่ากิ่งใบของศาสนาถ้าเรามาบวชแล้วเราก็มาคอยรับซองขาวอยู่เรื่อยนะมาบวชละเก็บซองแล้วก็เอาสังฆทานไปก็ชื่อว่าเรามาบวชแล้วเราก็ได้แค่กิ่งใบของศาสนาเท่านั้นเองแต่ถ้าเราบวชแล้วเรามารักษาศีลเคร่งเนี่ยถือว่าเราได้สะเก็ดของศาสนาสะเก็ดแห้งๆแต่ถ้าเราบวชแล้วเรารักษาศีลแล้วเราก็ยังมีสมาธิด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าเราได้ทั้งสะเก็ดและได้เปลือกของศาสนาสะเก็ดเป็นแค่เปลือกแต่ถ้าเรารู้เห็นอะไรตามจริงไปหมดเนี่ยเราก็เลยได้กระพี้ของศาสนาแต่ถ้าเราหลุดพ้นจากความโลภโกรธหลงเลยเนี่ยถือว่าเราได้แก่นของศาสนาอ้าวเรียงเลยค่ะเรียง5นิ้วเนี่ยนะเอาว่าตามไปเลย
1: กิ่งใบดอกผล
0: ของ
1: ศาสนาเทียบได้กับลาภสักการะสะเก็ดของต้นไม้ศาสนาเทียบได้กับศีล
0: เปลือกของต้นไม้ศาสนาเทียบได้กับสมาธิกระพี้ของต้นไม้ศาสนานี่เทียบได้กับปัญญาก็ได้นะตัวปัญญาแล้วก็แก่นของศาสนาคือความหลุดพ้นจากโลกโกรธหลงเอาเรียงนิ้วอย่างนี้พวกเรานึกภาพต้นไม้ต้นหนึ่งมันก็มีกิ่งใบดอกผลเนาะเราจะตัดมันละพอเราตัดสิ่งแรกเราต้องตัดผ่านอะไรก่อนสะเก็ดก่อนใช่ไหมตัดผ่านสะเก็ดแห้งๆเคยเห็นไหมคะต้นไม้ใหญ่ๆมันมีสะเก็ดแห้งๆเห็นไหมตัดผ่านสะเก็ดถัดจากสะเก็ดก็ไปเจออะไรเจอเปลือกถัดจากเปลือกก็เจอกระพี้จากกระพี้ก็เจอแก่นกระพี้ของต้นไม้ก็คือบริเวณที่มันเป็นไม้เนื้ออ่อนอยู่มันยังไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งถ้าแก่นมันนี่จะแข็งแก่นของต้นไม้นี่คือท่อน้ำท่ออาหารที่ตายแล้วนะเป็นแก่นแข็งอยู่ตรงกลางแต่ท่อน้ำท่ออาหารของต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคือน้ำยังหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยก็เป็นกระพี้เวลาเขาตัดต้นไม้มาทำเสาเนี่ยเขาจะตัดกระพี้นี่ออกไปทางเหนือเขาเรียกกันว่าไม้ปีกรู้จักไหมคะที่เขาตัดออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็เหลือตรงแก่นมันเราเรียงไปอย่างนี้ทานศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์เรียงเลย
1: ทานศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์
0: จำไว้นะพวกเราจำนิ้ว5นิ้วนี่ไว้นอกสุดก็คือเรื่องทานเราให้ทานเยอะๆเราก็รวยยิ่งให้ยิ่งได้นะคะศีลเป็นสะเก็ดละสมาธิเป็นเปลือกกระพี้คือปัญญาแล้วก็แก่นคือวิมุตต์เข้าใจหรือยังทีนี้พวกเราเนี่ยต้องการเป็นทาสของความขี้โกรธหรือเราอยากจะหลุดพ้นจากความขี้โกรธ
1: หลุดพ้นจากความขี้โกรธ
0: แสดงว่าเราอยากได้ส่วนไหนของศาสนาเราอยากได้ส่วนไหนคะแก่นเห็นไหมพวกเราอยากเป็นทาสของความง่วงเหงาหาวนอนท้อแท้ซึมเศร้าหรือเราอยากจะเป็นอิสระหลุดพ้นจากความท้อแท้ง่วงซึม
1: เป็นอิสระหลุดพ้นจากความท้อแท้
0: แสดงว่าเราอยากได้ส่วนไหนของศาสนาแก่นเห็นไหมพวกเราอยากจะเป็นจอมฤๅษีหยาเวลาฤๅษีหยาขึ้นมาก็พูดจาน่าเกลียดมากหรือเราอยากจะหลุดพ้นจากความฤๅษีหยาสักที
1: หลุดพ้นจากความฤๅษีหยาค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องการแก่นของศาสนาเห็นหรือยังเราอยากหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายเราอยากหลุดพ้นจากกล่องดำปีศาจแดงใช่ไหมลูกใช่ไหมคะทีนี้ดูนะลูกไอ้กล่องดำกล่องขาวเนี่ยนะนี่มองมาที่อาจารย์เนี่ยไอ้คิดชั่วคิดดีเนี่ยนะวิธีละชั่วเนี่ยมันไม่ใช่ยากเลยลูกไปทำดีเท่านั้นเองอุปมาเหมือนกับความมืดกับความสว่างความคิดชั่วเปรียบเหมือนความมืดความคิดดีเปรียบเหมือนความสว่างถ้าเรามีปัญหาเรื่องความมืดเราไม่ต้องไปนั่งด่าความมืดไม่ต้องไปนั่งโกรธความมืดไม่ต้องไปนั่งไล่ความมืดเอาไม้กวาดมาไปความมืดออกไปมันไม่ไปหรอกแต่เราเริ่มซื้อสายไฟมาต่อสายไฟต่อหลอดไฟเข้าใจไหมลูกต่อสวิตช์เสร็จแล้วก็กดสวิตช์โชกลางคืนพอไฟเปิดปุ๊บความมืดมันวิ่งหายไปหมดไหมมันไปของมันเองเข้าใจหรือยังเราไม่ต้องมานั่งบนเพราะนั้นพวกเราบางทีเราไม่เข้าใจด่าตัวเองอย่างเงี้ยเคยมีไหมทำไมเราเลวอย่างนี้ทำไมฉันเป็นคนดื้ออย่างนี้ทำไมฉันมันเสียเวลาลูกไม่ต้องไปด่าตัวเองแต่ให้มุ่งมั่นทำดีตรงกันข้ามไปเลยอย่างสมมติเราเป็นคนดื้อด้านเนี่ยแม่เราด่าเราอีกดื้อด้านเนี่ยเราก็ตั้งใจเลยต่อไปนี้เราจะเป็นคนว่านอนสอนง่ายแค่เนี้ยดื้อด้านคือความมืดพอติดหลอดไฟว่านอนสอนง่ายก็จบพอเปิดไฟกดสวิตช์ว่านอนสอนง่ายโชว์ไงความมืดเรื่องดื้อด้านหายแซบเข้าใจหรือยังแต่พอเราปิดสวิตช์ฉันไม่อ่อนน้อมถ่อมตัวใดๆทั้งสิ้นปิดชึกเป็นไงดื้อด้านก็มาละอย่างเงี้ยแค่นั้นเองต่อสายไฟแล้วก็ติดหลอดไฟชื่อว่าหลอดไม่โกรธไม่โกรธติดหลอดแล้วก็เปิดไฟโชกตัวไหนหนีไปดังๆแค่นั้นเองเพราะนั้นเผลอโกรธไปแล้วเนี่ยพวกเราดูในรูปนี้จะเห็นว่าความโกรธอยู่ในกล่องดำใช่ไหมคะมันไม่ได้อยู่ในกล่องขาวนะเดี๋ยวลูกมองมาที่อาจารย์นี่ความโกรธเนี่ยมันอยู่ในใจหรือมันอยู่นอกใจเนี่ยอยู่นอกใจพวกเราเข้าใจผิดนะว่าความโกรธอยู่ในใจเนี่ยเข้าใจผิดเอาว่าตามอาจารย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: เป็นอายตนะภายใน
1: เป็นอายตนะภายใน
0: รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมะ
1: รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมะ
0: เป็นอายตนะภายนอก
1: เป็นอายตนะภายนอก
0: ชัดเจนไหมจริงไหมหูอยู่ภายในตัวเราแต่เสียงเป็นสิ่งภายนอกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เสียงต้องเข้าไปในรูหูก่อนไหมมันต้องเข้าไปในรูหูไปกระทบกับแก้วหูก่อนจิตจึงจะได้ยินใช่ไหมเกลือเนี่ยมันเค็มเราเอาเกลือมาเม็ดหนึ่งแล้วเราก็เอามาแตะที่ปากเนี่ยมันจะเค็มไหมเค็มไหมคะฮะเอามาแตะปากเนี่ยนะเชื่อว่าปากไม่เค็มเอามาแตะฟันเค็มไหม
1: ไม่เค็มค่ะ
0: แตะลิ้นเค็มไหม
1: เค็ม
0: เกลือเป็นสิ่งภายนอกหรือเป็นสิ่งภายในตัวเรา
1: สิ่งภายนอกค่ะ
0: แต่ต้องเข้าไปในตัวไหม
1: เข้า
0: แล้วไปแตะที่ลิ้นก่อนจึงจะรู้รสใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ความโกรธเป็นสิ่งภายนอกมันมากระทบเกิดที่ใจจึงรู้โกรธขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นไม่โกรธก็มีจิตเหมือนน้ำใสๆเนี่ยแต่ความโกรธเหมือนกับสีขุ่นที่มันมาผสมทำให้เปลี่ยนสีไปเพราะฉะนั้นเวลาโกรธขึ้นมาก็มองเฮ้ยโกรธมาอีกแล้วมืดอีกแล้วก็ไปกดสวิตช์ไม่โกรธซะจึ๊กความโกรธก็ลากลับเท่านั้นเองพวกเราลองตั้งใจสิว่าตั้งใจเดี๋ยวนี้นะว่าจะไม่โกรธพูดขึ้นมาเลยว่าข้าพเจ้าจะไม่โกรธพูดสิ
1: ข้าพเจ้าจะไม่โกรธ
0: แล้วพอตั้งใจเสร็จเราก็ยื่นแขนไปยื่นแขนไปเสร็จแล้วก็ให้เขาเนี่ยมาหยิกเราสมมุติทดลองนะเอาเองลองหยิกข้าแล้วข้าจะลองไม่โกรธเองเนี่ยนะจะคิดยังไงดีว่าเนี่ยเวลามันหยิกแล้วเราจะไม่โกรธนี่คิดยังไงดีเนาะอย่างเงี้ยนะ ก็หาเรื่องเตรียมตัวไว้ก่อนพอจะได้ไหมหยิกไม่แรงเท่าไหร่นี่พอจะได้ไหมพอจะได้ไหมคะหยิกไม่แรงเท่าไหร่พอจะได้ไหมได้คนมาหยิกเราไม่แรงเท่าไหร่เราจะคิดยังไงดีที่จะไม่โกรธเขาคิดยังไงดีคะเลือกแยะมีวิธีคิดเยอะแยะใช่ไหมมันหยิกเดี๋ยวมันก็ปล่อยละเดี๋ยวมันก็หายละคิดอย่างนี้ก็ได้หรือจะคิดว่าเออชาติก่อนเราไปหยิกมันมาชาตินี้มันเลยมาหยิกเราได้ไหมเออก็ได้หรือคิดว่าไงดีคิดว่าจะฝึกขันติจะทดลองดูเราจะลองจิตใจเราดูว่าเราจะเปิดสวิตช์ไม่โกรธเวลาใครมาหยิกเนี่ยเรารู้เวลาด้วยเขาจะหยิกไม่เกิน3วิโอ้ย3วินาทีเองไม่โกรธดีกว่าพอเข้ามาหยิกเราจึ๊กเราก็ดูในการครบ3วิแล้วอย่างนี้นะแล้วเขาก็ปล่อยไม่ให้ความโกรธเกิดที่ใจพอจะได้ไหมคะพอจะได้เนาะแสดงว่าถ้ามีการตั้งใจจะไม่โกรธเนี่ยความโกรธก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยมันพลวดพลาดมันเกิดเลยไหมเกิดไหมคะ
1: เกิด
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราได้เปิดสวิตช์ไม่โกรธไว้ก่อนนะไม่โกรธไม่โกรธทำไมถึงไม่โกรธความไม่โกรธเป็นความคิดฝ่ายดีนะอยู่ตัวที่เท่าไหร่ไหนดูที่กล่องขาวอะช่วยดูซิไม่โกรธอยู่ข้อที่เท่าไหร
1: ่ข้อที่6ค่ะ
0: ข้อที่6และอีกโกรธอะกล่องดำอยู่ข้อที่เท่าไหร่โทสะสีแดงตัวที่เท่าไหร่คะ
1: 8ค่ะ
0: ตัวที่8เอาดูนะหยิกด้วยน้ำหนักเท่ากันเลยนะหยิกด้วยน้ำหนักเท่ากันเลยจึ๊กเนี่ยแต่คนหยิกไม่เหมือนกันคนที่หยิกเราคนแรกคือคนรักของเราแฟนใหม่มาหยิกเราแบบหึงเราอะแบบเธอเงี้ยเราจะโกรธไหมไม่โกรธเลยเราก็ยิ้มด้วยความภูมิใจว่ามันหึงเราใช่ไหมแฟนใหม่นั้นก็จากไปเสร็จแล้วก็เป็นศัตรูเดินมาหยิกเราอีกแต่หยิกไม่เท่านะไม่แรงเท่าแต่มันโกรธไหมอุ้ยแล้วมันเจ็บเหลือเกินนะแต่เอาเครื่องมาวัดน้ำหนักแล้วเนี่ยไอ้คนที่สองเนี่ยเป็นศัตรูเนี่ยมันหยิกเบากว่าไอ้คนแรกแต่ทำไมมันโกรธแสดงว่าเรื่องโกรธเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใจเข้าใจหรือยังเพราะนั้นถ้าเรามีกระบวนการเตรียมใจว่าอะไรคือคิดดีอะไรคือคิดชั่วแล้วเราหมั่นคิดดีบ่อยๆจนออโตเมติกเข้าใจหรือยังคือเป็นอัตโนมัติเลยคิดดีบ่อยมากนะคะคิดดีบ่อยมากยกตัวอย่างเช่นในประเทศอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่มีคอร์รัปชันมากที่สุดใช่ไหมประเทศที่ผู้คนคอร์รัปชันมากว่างั้นเถอะปัญหาบ้านเมืองล่มสลายรัฐบาลพยายามปลุกระดมให้ผู้คนซื่อสัตย์ซื่อสัตย์นะพยายามจะให้ผู้คนมามีศีลมีธรรมไม่ถึงกับมีศีลมีธรรมแต่ขอให้อย่าคอร์รัปชันยังไงก็มีป้าคนนึงมีลูกเยอะมากเลยนะแล้วก็จนนะแต่แกจะสอนลูกแกตั้งแต่เกิดมาเลยแม้ตัวเล็กๆเนี่ยต้องซื่อสัตย์นะลูกต้องซื่อสัตย์นะลูกต้องซื่อสัตย์นะลูกเนี่ยกรอกหูกันเลยลูกๆป้าคนนี้ก็ซื่อสัตย์แต่เขายากจนก็อาชีพก็สารพัดแหละที่มีลูกเขาคนนึงตัวเล็กๆก็ได้ยินแต่แม่สอนพี่ซื่อสัตย์อะไรก็ซื่อสัตย์เนี่ยมันบันทึกเหมือนกับแม่สุขูนเลยแม่สุขูนมันคือซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เด็กคนนี้วันนึงเขาไปเก็บกระเป๋าสตางค์ได้เงินเป็นปึกเลยนะฮะเขาได้เงินปุ๊บความซื่อสัตย์ของเขาเนี่ยเขาเป็นเด็กขายของเนี่ยเขาเก็บกระเป๋านี่แหละเขาก็วิ่งไปหาตำรวจแล้วก็ขอให้ตำรวจเนี่ยประกาศหาเจ้าของกระเป๋าเนี่ยนะเขาก็ประกาศเจ้าของกระเป๋าก็กลับมาพอกลับมาแล้วได้เสร็จแล้วเขาก็จะแบ่งเงินให้เด็กเนี่ยเด็กก็บอกไม่เป็นไรครับอะไรเงี้ยนะไม่เป็นไรครับมันก็ยิ้มแย้มมันก็เบิกบานมีความสุขอะนะเขาก็ชมเขาก็พยายามจะเอาเงินเยียดให้ก็ยิ้มแย้มแล้วก็หัวเราะกลับมาก็มาบอกเพื่อนๆวันนี้นะฉันไปเก็บกระเป๋าสตังค์ได้นะเป็นคนไปปึกเลยไอ้เพื่อนๆมันก็รู้ข่าวเหมือนกันนะเพื่อนๆมันกำลังลุมกันหน้าหงิกลุมยังกับหมาลุมเห่าแมวอะไรเงี้ยนะลุมกันด่าเด็กคนนี้ไอ้เจ้าโง่ไอ้เจ้าโง่เก็บกระเป๋าตังค์ได้ทำไมมึงไม่เอาไปให้แม่มึงเด็กคนนี้ก็เริ่มงงไม่รู้จีแม่จอดในชื่อจัดอะเด็กนะไม่รู้จีมันก็พูดแต่คำว่าไม่รู้จีแม่จอดในชื่อจัดอะชื่อจัดอะมันก็พูดแต่คำว่าซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์บ้าเลยอีโง่เนี่ยกระด่าเนี่ยนะเด เด็กคนนี้ก็ชักงงเอ๊ะกูถูกหรือกูผิดกันแน่เนี่ยนะไม่เอาแล้วอยู่กับเพื่อนทุกข์ใจก็วิ่งกลับบ้านนะวิ่งกลับบ้านก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่บอกดีมากเลยลูกลูกเป็นคนดีลูกอะไรแต่เรื่องนี้มันไม่จบตำรวจเขาเห็นเหตุการณ์นะอาจารย์ก็จำเรื่องราวไม่ได้มันนานละเจ้าของเนี่ยเขาตึกประทับใจเนาะเขาก็ไปลงหนังสือพิมพ์แล้วเขาก็หาของขวัญหาอะไรมาให้เยอะเลยนะฮะข่าวนี้มันสะพัดลงหนังสือพิมพ์ก็มีคนที่เป็นเจ้าของเขาเรียกว่าอะไรทำธุรกิจบ้านที่ดินเนี่ยนะที่เขาปลูกบ้านขายอ่ะปลูกบ้านขายพร้อมที่ดินเนี่ยเขาเดินทางมาดูตัวเด็กนี่เลยนะฮะว่าโอ้โหในประเทศอาร์เจนตินาไม่มีเด็กซื่อสัตย์ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนะเขาก็เลยมอบบ้านและที่ดินให้กับคุณแม่ของเด็กเนี่ยครอบครัวนี้เขายากจนมากนะฮะอยู่ในสลัมแล้วก็ลูกตั้งหลายคนแต่ความดีของเด็กคนนี้แม่เลยย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านอย่างร่ำรวยเลยนะคะแล้วก็มีคนเอาเงินมามอบให้เอาของมามอบให้มากมายไก่กองเนี่ยอันนี้มันมาจากการปลูกฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกว่าต้องซื่อสัตย์ต้องไม่คดโกงต้องไม่เอาเปรียบต้องไม่เอาของใครอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พวกเรากลับไปเนี่ยพวกเราไปเจอกระเป๋าสตางค์หล่นพวกเราก็รีบเอาไปคืนเจ้าของเขาแต่พวกเราอาจจะไม่ได้บ้านและที่ดินอาจจะไม่มีคำชมอาจจะไม่มีอะไรแต่เราไม่ได้ทำเพื่อสิ่งนั้นใช่ไหมลูกใช่ไหมคะแต่เราทำเพื่อเราจะปลูกฝังความดีเรียกว่าเราก็ติดสายไฟแล้วก็ติดหลอดไม่โลภไม่โกงไม่คอร์รัปชันไม่ขโมยไม่เอาเปรียบใครเนี่ยเราจะติดหลอดไฟอันนี้จึ๊กเปิดไปเลยเพราะนั้นความคดโกงความเอาเปรียบการหยิบฉวยเอาของที่เขาไม่ให้เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตเราเลยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งวันหยุดเขาก็เลยขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวขับบื้อไปเนี่ยลูกๆ ก็ร้องจะกินนั่นจะกินนี่เมียก็จะเอานั่นเอานี่ผู้ชายคนนี้ก็เลยจอดรถไปฝั่งซ้ายมือแล้วก็วิ่งข้ามถนนไปซื้อของฝั่งโน้นนะฮะข้ามเกาะกลางถนนเนี่ยเขาก็วิ่งข้ามไปโน้นแล้วก็ไปซื้อของให้เมียเขาเป็นข้าราชการนะขากลับเขากำลังย้อนกลับมามันก็ต้องข้ามเกาะกลางเนาะเขาปื๊ดมาถึงเกาะกลางแล้วก็จะอีกช่วงหนึ่งจะข้ามไปหารถเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งมาถึงก็บอกว่าคุณครับผมฝากมันก็เป็นถุงกระเป๋าอะไรเงี้ยผมฝากให้คนนั้นหน่อยนะครับผมจะต้องรีบไปขึ้นรถนะครับรถมันกำลังจะออกนะด่วนเลยนะครับว่าแล้วเขาก็ยัดเงินใส่มือด้วยนะฮะแบงค์พันเนี่ยเป็นปึกเลยช่วยผมหน่อยครับผมจะต้องรีบขึ้นรถเอากระเป๋านี้ให้คนนั้นหน่อยนะครับข้าราชการคนนี้ก็เห็นเงินเนาะแล้วก็คืองงอ่ะเงินมันทำให้งงนะเงินมันทำให้งงเอากระเป๋านี้ไปให้เสื้อคนเสื้อลายแล้วคนนี้รีบวิ่งขึ้นรถก็ไม่ใช่งานใหญ่โตอะไรนี่ใช่ไหมเรื่องที่สำคัญเป็นแบงค์พันไงจิตที่คิดจะเอาเนี่ยไอ้สวิตไม่เอามันดับไหมหลอดไฟไม่โลภมันดับเลยไหนดูสิความไม่โลภอยู่ข้อไหนความไม่โลภ
1: ข้อ5ค่ะ
0: ข้อ5หลอดไฟนี่มันดับปุ๊บมันเห็นเงินเป็นปึกเนี่ยก็ไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรนี่เอ้าแล้วก็เก็บเงินใส่กระเป๋าเลยแล้วก็หิ้วถุงเนี่ยเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กข้ามถนนมาก็ตรงไปหาคนเสื้อลายเนี่ยไปถึงคุณคนที่นั่นน่ะเขาฝากให้คุณคนเสื้อลายก็รับไปพอรับไปปุ๊บก็มีอีกคนนึงพุ่งชาร์จตัวเข้ามาเลยฟิบขวามือนี่ป๊อปขวาทั้งไอ้เสื้อลายไอ้เราเนี่ยนะใส่กุญแจมือเลยกลายเป็นว่าตำรวจเนี่ยเขาจับจ้องดูอยู่นะเขาก็ดึงถุงนั้นไปกลายเป็นถุงนั้นมียาเสพติดนะคะข้าราชการนี่ก็หน้าซีดเลยนะบอกผมไม่รู้จะไม่รู้ได้ไงมันเห็นคาหนังคาเขาเลยว่าคุณมาส่งมันมีคนเอามาให้ผมอย่างนั้นอย่างนี้ฟังไม่ขึ้นข่าวก็พาดหนังสือพิมพ์นายคนนี้จะขับรถพาลูกพาเมียไปปิกนิกได้ไปไหมไปอยู่ไหนล่ะเข้าคุกเห็นไหมเพราะไอ้หลอดที่เท่าไหร่หลอดไฟหลอดที่เท่าไหร่เนี่ย
1: หลอดที่5
0: หลอดที่5มันดับหลอดที่เท่าไหร่สีดำเนี่ยตัวที่เท่าไหร่มันถึงเกิดขึ้น
1: ข้อที่5โลภะ
0: โอ้ตรงกันเลย5โลภะกับ5ไม่โลภเนี่ยเห็นไหมพอเราไม่ติดหลอดไฟเบอร์5เนี่ยนะเสร็จผู้ชายคนนี้ติดคุกไปเลย ด้วยความโลภกับเงินไม่กี่พันนะเนี่ยเรื่องราวประกาศเรียกว่าอับอายไขหน้าแล้วก็ต้องออกจากราชการนะลูกเมียก็ลำบากอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราจะฝึกนิสัยเรายังไงดีเราจะฝึกนิสัยไม่ต้องฝึกอะไรก็ได้ปล่อยไปสบายๆเวลามีเหตุการณ์อะไรก็อาจจะเผลอโลภบ้างแล้วก็พลาดเหมือนคนคนนี้ไหมจะเอาเหมือนข้าราชการคนนี้ไหมดีหรือไม่ดี
1: ไม่ดีค่ะ
0: หรือเราจะฝึกจิตเราจนเหมือนแม่สุขูลเหมือนเอกคนนั้นน่ะไม่รู้จีไม่ให้ชื่อจัดอ่ะไม่ให้ชื่อจัดอ่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้ดีกว่าไหมคะ
1: ดีกว่าค่ะ
0: เข้าใจหรือยัง
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจสุขง่ายง่ายใบไม้กำมือเดียวของขวัญเพื่อชีวิตใหม่ที่ไร้ทุกข์
3: จากผู้เห็นภัยในกิเลสกรรมวิบากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีนันทยานีสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม
4: ่ความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้โดยพระองค์เองนั้นเปรียบดังใบไม้บนต้นไม้ทั้งโลกแต่ความรู้อันประเสริฐยิ่งที่ทรงประทานให้กับผู้ศึกษาและปฏิบัติตามได้พบความสุขอย่างยิ่งนั้นเปรียบดังใบไม้กำมือเดียวก็คือความรู้ในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นผู้หวังความสุขอย่างยิ่งจงเสพจงคบผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่จงตั้งใจฟังอริยสัจสี่โดยเคารพจงเรียนให้รู้ชัดในอริยสัจสี่จงทรงจำอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์จงใส่ใจโดยแยบคายในอริยสัจสี่จงคิดพิจารณาในอริยสัจสี่บ่อยๆจงเพียรระลึกรู้ตามดูตามเห็นอริยสัจสี่เนืองๆจงหมั่นนึกตรึกตรองทบทวนอริยสัจสี่จงพูดถึงอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์โดยเคารพแม้จะช่วยเพื่อนให้พ้นทุกข์ก็จงช่วยให้เพื่อนรู้ในอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์เช่นกันเพราะอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่ทำให้ใจห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์พบความสุขอย่างยิ่ง
3: อริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ4ประการโดยย่อได้แก
2: ่ความจริงอันประเสริฐข้อที่1คือทุกข์หรือทนได้ยาก
5: ขันธ์5เป็นทุกข์ทนได้ยากขันธ์5ไม่ได้เป็นคนแต่ถ้ามีอุปทานหรือความหลงติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นั่นคือ

0: หรือความเกิดของเหตุแห่งทุกข์คือความเกิดอวิชชาตัณหาเกิดความไม่รู้แจ้งทุกข์จึงหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในขันห้าอันน่ารักน่าชื่นชมควรละตัณหาสามเสีย
1: ความจริงอันประเสริฐข้อที่สามคือนิโรธหรือความดับทุกข์คือความดับตัณหาสามได้โดยไม่เหลือ
2: ควรกระทำให้แจ้งความดับทุกข์ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญา
0: ความจริงอันประเสริฐข้อที่สี่คืออริยมรรคมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาคือทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญกระทำให้มาก
1: ควรเจริญกระทำให้มาก

เกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีคนชั่วทำได้ยากความดีคนดีทำได้ง่ายวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ

0: ้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกระทรวงการคลังเชิญตัวแทนสถานทูตทั่วโลกรับทราบรายละเอียดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐ